0: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานวานนี้ภาคประชาชนได้เสนอแนวทางการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60 วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
1: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดสักทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
0: ด้านนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานนัดแรกโดยจะประชุมทั้งหมด4 ครั้งซึ่งการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
3: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาว่าขณะนี้ได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งตามวาระที่ทราบกำหนดการล่วงหน้าโดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดข้อผิดพลาดและรองรับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่กทม.ที่มีความเชี่ยวชาญส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นยืนยันว่ามีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมาตรการตรวจสอบพิรัดกุมแม้จะไม่มีระบบ QR code เหมือนการเลือกตั้งส.ส.แต่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นขั้วบัตรในทุกกรณีสำหรับประเด็นความกังวลเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้จึงได้จัดอบรมล่วงหน้ากว่า1 เดือนโดยกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งต้องแม่นยำในกฎระเบียบอย่างไรก็ตามกกต.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอย่างใกล้ชิดทั้งการลงพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
4: ตั้งเป้าไว้ว่าไม่อยากให้ผิดพลาดเลยก็มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดกทม.เองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไรครับ
3: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมและมีประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดกระบวนการเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ศึกษาเพื่อกำหนดโรคไวรัสหันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบมีความรุนแรงอัตราป่วยสูงเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศขณะที่ไทยยังไม่พบการระบาดภายในประเทศ
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1/2569วันนี้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาหาแนวทางรองรับสถานการณ์ไวรัสหันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใ มอบให้กรมควบคุมโรคประสานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และจัดทำการประเมินความเสี่ยงข้อเสนอทางวิชาการตลอดจนเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการสื่อสารความเสี่ยงต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงสูงคือมีอาการปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลันมีอัตราป่วยตายสูงประมาณร้อยละ30-40มีรายงานการแพร่ระหว่างคนในบางสายพันธุ์เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีการรักษาจำเพาะและไม่มีวัคซีนใช้แพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยยังไม่พบการในประเทศแต่มีมาตรการที่ดำเนินการแล้วคือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้เข้มงวดเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานโรคประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดระบบเฝ้าระวังภายในประเทศได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคเน้นผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงยืนยันไทยมีศักยภาพรองรับการตรวจวินิจฉัยไวรัสฮันตาการสื่อสารความเสี่ยงสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้แพร่ติดต่อง่ายเหมือนกับโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทวันที่12พฤษภาคมนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตาลจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณี
5: หลังปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยและปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งรัฐบาลหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิงชุดสินค้าเริ่มต้นและระบบสนับสนุนการจำหน่ายโดยแบ่งตามประเภทรถได้แก่รถยนต์สนับสนุนค่าน้ำมัน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในชุมชนระบบออเดอร์สินค้าล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าบรรดาผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนอกจากนี้บรรดาผู้นำอาเซียนยังเรียกร้องให้มีการให้สัตยาบันข้อตกลงว่าด้วยการความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนหรือ APSA โดยเร็วที่สุดซึ่งเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและคุ้มครองประเทศสมาชิกของอาเซียน
13: สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอารักชีมองว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเลือกใช้กำลังทางทหารต่ออิหร่านแทนที่กระบวนการแก้ไขปัญหาทางการทูตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามว่าการที่สหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันชนิดอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์2นักเทนนิสหนุ่มไทยช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ1ของรายการชาวแบรี่จากไอร์แลนด์กับโจชัวชาวตันจากออสเตรเลียได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-3และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านชนิดอาชีพหญิง W15หญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชานเดชซึ่งเป็นมือวางอันดับ1หัวชนะนาโฮซาโตะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่น2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเอริกะเซมะมือวางอันดับ4จากญี่ปุ่นขณะที่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะอีคยองซอจากเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์สัปดาห์แรก2-1เซต6-0 4-6และ6-3ผ่านเข้าไปตัดเชือกกับหลิวหยูฮั่นจากจีนส นุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการ3พิษณุโลกครับที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลก F1 เทพชัยยาอุ่นหนูโชว์ความแม่นยำเอาชนะรุ่นน้องติมการชัดพงษ์นาสา 4-2 เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปเจอกับแจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LGแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครสำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebookก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ห้องแกรนด์บอลรูม8โรงแรมบรรจงบุรีทั้งนี้ศูนย์สื่อมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสุราษฎร์ธานีเกมไปสู่ประชาชนทั่วประเทศสหพันธ์แบดมินตันโลก WWF ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการให้ประเทศอียิปต์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก WWF World Junior Championship 2026แชมป์ที่อินโดนีเซียที่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้โดยจะใช้คาริโออินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมณกรุงไคโรเป็นสังเวียนหลักในการชิงชัยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
13: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรือคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรือมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรือไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรือหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรือมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
16: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่1เชื่อกันว่าต้นกำเนิดชามาจากประเทศจีนคำว่าชาสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษาจีนกลางคือคำว่าฉาซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อมีการค้นพบชาส่วนคำว่าทีในภาษาอังกฤษมาจากคำในภาษาฮกเกี้ยนในบนทนฝูเจี้ยนซึ่งเรียกชาว่าเต๋มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาพอสรุปได้3ตำนานได้แก่ตำนานที่1สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดเมื่อประมาณ 2,737 ปีก่อนคริสต์ศักราชในระหว่างที่จักรพรรดิเซินหนงส่งต้มน้ำอยู่ใต้ต้นชามีใบชาปลิวตกลงมาในหม้อต้มน้ำเมื่อทรงลองชิมดูพบว่าน้ำนั้นมีรสชาติหอมดีดื่มแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวย พระองค์จึงได้เผยแพร่การดื่มชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนและการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
20: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวโดยในช่วงรอยต่อสำคัญนี้ระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝนกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติติดตามเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองณัฐวุฒิครับ
21: สวัสดีครับ
3: ครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอจากภาพจำลองสภาพอากาศล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวในช่วงไหนของเดือนพฤษภาคมครับ
21: ตอนนี้เรากำลังประเมินอยู่นะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่เริ่มจะบ่งบอกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเช่นฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่6ยาวถึงวันที่18 19 20เลยยาวตลอดช่วงเลยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนจะเริ่มในภาคใต้ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยับมาภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ฝนก็จะกระจายตัวทั้งประเทศนะครับแต่สิ่งที่ยังประเมินอยู่ตอนนี้คือเรื่องของลมนะครับลมระดับล่างเนี่ยเริ่มมาเป็นลมนั่นเซาถึงเซาเวสซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแต่ลมระดับบนนะฮะยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวิงอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยลมระดับบนเกินกว่า5กิโลขึ้นไปต้องเป็นลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเป็นลมฝ่ายเหนือปนกับฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ทิศเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องประเมินในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแต่คาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในค่าปกติก็คือในช่วงที่กลางเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ประเมินปัจจัยต่างๆที่ผมเรียนอยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือการตกของฝนจะมีมากขึ้นแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจะไม่เป็นแบบเดิมนะที่จะตกในช่วงพายุฤดูร้อนที่มีปัจจัยในเรื่องของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอย่างเดียวครับตอนนี้มันมีปัจจัยในเรื่องของลมฝ่ายใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้น นเข้ามาจากอันดามันมาเติมมี 3-4 ปัจจัยที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าตลอดช่วงเลยเนี่ยจะมีฝนตกกระจายตัวทั้งประเทศเลยนะครับหลายปัจจัยตัวนี้เราทำให้ส่งผลให้มีฝนกระจายตัวเพิ่มขึ้นฮะรวมถึงในช่วงของประมาณวันที่16ถึง20จะมีพายุไซโคลนก่อตัวทางด้านอันดามันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลมซาวเวสมีกำลังแรงขึ้นพายุเนี่ยมันก็จะรวมตัวความชื้นนะความชื้นก็จะถูกพัดเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น
0: ครับ
21: ฝนก็จะกระจายตัวทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรมก็จะเปิดวอลลุ่มนะฮะเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับ
3: ครับขณะนี้นะครับโลกกำลังจับตามองการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญสู่ลานินญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความผิดปกติของปริมาณฝนหรือความถี่ของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูยังไงบ้างครับ
21: ปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะมีเอฟเฟคที่แรงจริงๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาไปแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงฝนที่ช่วงนะก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยปริมาณซึ่งฝนที่ตกเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าปกติไปพอสมควรเลยนะครับแต่ช่วงต้นฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของเปลี่ยนผ่านจากนิวทรอลนะฮะไปอยู่สู่ของเอลนีโญนะครับจะเห็นว่าต้นฤดูเนี่ยก็ยังมีฝนที่ตกกระจายตัวนะครับที่ตกค่าฝนที่ตกเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยสูงกว่าค่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งการตกของฝนจะมีมากในช่วงนี้รวมถึงภาคกลางภาคเหนือที่ผมเรียนว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีอิทธิพลจากตัวไซโคลนเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยของเอลนีโญและลานีญาเนี่ยเขาไม่ได้มองปัจจัยในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นการเกิดของพายุหมุนเขตร้อนหรือการเกิดของพายุไซโคลนทางฝั่งตะวันตกของประเทศเนี่ยในอันดามันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่จะทำให้ฝนเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลดีว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะอย่ามากกว่าปกติด้วยปัจจัยทั้งเรื่องด้านตัวพายุที่เข้าจะมาเติมน้ำในพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นได้ด้วยครับ
3: ในช่วงนี้ยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทางกรมอุตุเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแจ้งเตือนประชาชนในระดับพื้นที่ให้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไรบ้างครับ
21: จริงๆเรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะฐานท่านประชาชนเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้ตัวเองเลยฮะว่าตัวการเกิดของพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปทางไหนเคลื่อนตัวมาเข้าหาบ้านของที่ท่านอยู่หรือไม่เข้ามาถึงบริเวณที่ท่านอยู่หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้เราเป็นข้อมูลที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ข้อมูลตัวนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวเสริมที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจากตัวของท่านเองได้นะครับของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมนะครับเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะว่ามันจะมีกลุ่มฝนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปให้ในเบื้องต้นเป็นล่วงหน้าไปนะครับแต่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมวิทยานะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่เป็นเกือบเรียลไทม์นะฮะตัวนั้นจะเป็นตัวอัปเดตได้ว่าตอนนี้ฝนอยู่ตรงไหนกันแน่ท่านอยู่ตรงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนไปหาท่านหรือไม่นะครับส่วนนี้สามารถประเมินได้ตัวเองได้ครับ
3: ครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าเกษตรกรมักจะกังวลในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงทางกรมอุตุได้มีการประเมินหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานบ้างครับ
21: ก็อาจจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมการนะครับคือต้นฝนเนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยที่เป็นค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยฝนอาจจะน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพาะปลูกในช่วงที่ใกล้เคียงเนี่ยอาจจะขยับออกไปนะครับหรือหาแหล่งน้ำนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยมีแหล่งน้ำเพิ่มเติมนะว่ามันจะเป็นเรื่องการเจาะน้ำบาดาลการขุดบ่อ ที่จะเก็บน้ำสำรองนะครับในช่วงต้นฝนเนี่ยที่จะมีฝนค่อนข้างที่จะมีน้ำที่จะจัดเก็บได้เนี่ยก็อาจจะต้องเก็บรักษาน้ำส่วนนี้เพื่อไปใช้ในช่วงที่ฝนที่ช่วงเพื่อจะรอฝนกลับมาอีกทีประมาณช่วงเดือนกลางสิงหาตุลาสิงหากันยานะครับช่วงนั้นฝนก็จะกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาเติมน้ำในประเทศได้ในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมอย่างใกล้ชิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีปัจจัยที่จะเติมน้ำให้กับเกษตรกรได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องใช้น้ำสำรองที่ผมเรียนเนี่ยเอามาบรรเทานะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวพืชหรืออะไรนี่มันขาดน้ำจนเกิดการเสียหายเกิดขึ้นครับ
3: ครับปัจจุบันนะครับเราพบว่าฤดูกาลเริ่มเพี้ยนเช่นอากาศร้อนจัดกว่าปกติหรือฝนตกหนักแบบเฉพาะจุดในมุมมองของท่านรองเนี่ยมีแผนในการปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อย่างไรให้รู้เท่าทันความผันผวนของสภาพอากาศโลกที่รุนแรงขึ้นนะครับ
21: ครับเมื่อก่อนเราจะมีโมเดลที่เป็นลักษณะของForecastเป็นช่วงๆนะครับอัปเดตก็ไม่ค่อยถี่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยี AI นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี AI ตามมติครม.ที่ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งก็มีการทำ proof of concept นะครับการทดลองใช้มา 3-4 เดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้ผลค่อนข้างดีว่าข้อมูลของโมเดลเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นมีการForecastที่ถี่ขึ้นและเจาะจงพื้นที่มากขึ้นโดยใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คาดว่าเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวปัจจัยสภาพอากาศหรือฝนหรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นมีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่เนี่ยอาจจะทำให้เรามีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เรามีอยู่ในของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเรามีข้อจำกัดค่อนข้างมากในเรื่องของตัวศักยภาพคอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าปัจจุบันแล้วก็โมเดลที่ใช้งานก็จะเป็นรุ่นเดิมรุ่นเก่าหลาย10ปีที่แล้วซึ่งก็จะมีข้อจำกัดว่าจะเพิ่มจำนวนข้อมูลเข้าไปเยอะๆเขาก็ทำงานไม่ได้นะฮะแต่ละสิ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือจะมาใช้เทคโนโลยีใหม่คือเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นนะฮะมีใช้การใช้ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะประเมินหรือดูเซเนเรโอของฝนนะว่าตัวฝนเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนในพื้นที่นี้สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของทำ impact based forecast หมายถึงว่าจุดไหนที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ไหนที่มีการตกของฝนถึงแม้ปริมาณไม่มากแต่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำล้นตลิ่งได้ในพื้นที่เหล่านั้นเราก็จะสโคบไปในตัวโมเดลให้ AI มันเรียนรู้นะครับซึ่งส่วนนี้ถ้ามีพารามิเตอร์หรือมีซีนาริโอที่มันบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงตัวโมเดลก็จะแจ้งเตือนออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งนักอุตุนิยมก็จะใช้ข้อมูลนี้มาประเมินความเสี่ยงอีกทีนึงว่าข้อมูลที่โมเดลให้มาเนี่ยมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประกอบการตัดสินใจซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาช่วยให้นักอุตุวิทยามีความมั่นใจและสามารถที่จะเจาะจงพื้นที่ในการที่จะพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับ
3: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในวันนี้สวัสดีครับ
21: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอากาศแปรปรวนเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศและหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและอากาศแปรปรวนในระยะนี้
4: ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือเป็นเรื่องหลังคาบ้านปลิวหรือต้นไม้หักโค่นเสาไฟฟ้าหล่นทางพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับ
22: หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยากล่าวด้วยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550
4: ระเบียบมหาไทยเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือไปก่อนในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนหากไม่เพียงพอรายงานมาที่จังหวัดนะครับก็ดำเนินการช่วยเหลือได้ต่อไปครับ
22: นอกจากนี้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุเดือนพฤษภาคม2569ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2569ช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเนื่องจากมวลอากาศเย็นปะทะอากาศร้อนทำให้เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569ช่วงฝนตกต่อเนื่องและลมเปลี่ยนทิศทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเพิ่มมากขึ้นวันที่15ถึง17พฤษภาคม2569สัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
5: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงน่ากังวลผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ำสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสยังคงน่าเป็นห่วงหลังเกิดไฟไหม้ป่าต่อเนื่องหลายพื้นที่ส่งผลกระทบทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพอากาศและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพลุซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญและยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเพลิงลุกไหม้ล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอหมู่ที่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพลุบาเจาะหลังเกิดไฟลุกไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่ป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ล่าสุดได้รับความเสียหายแล้วมากกว่า300ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมกำลังลดน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
23: ไฟป่าของนราธิวาสครับก็มีเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่ยี่งอนะครับเป็น6จุดครับซึ่งแต่ละจุดเราก็มีผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็ชลประทานก็เอาน้ำเข้ามาในแปลงนี้ขึ้นสูบเป็นท่อท่อท่อท่อใช้ขึ้นสูบขนาดใหญ่นะครับสูบขึ้นมาเข้าในร่องนี้แล้วก็เอาเครื่องสูบของหาบหามเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีนึงแต่ที่สำคัญคือต้องระบายน้ำเข้าไปในท่อไปในฟาร์มถึงจะดับสนิทครับอีกอย่างก็คือต้องรอฝน
6: ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสเกิดไฟไหม้ป่ารวม6จุดในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยอุปสรรคสำคัญในการดับไฟคือสภาพอากาศแห้งลมแรงและแหล่งน้ำอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุส่งผลให้การเข้าควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องโค่นต้นปาล์มเพื่อทำแนวกันไฟลดความเสี่ยงการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้กลุ่มควันจากไฟป่ายังเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และบางจุดอยู่ใกล้สนามบินแม้ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อการบินแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจังหวัดนราธิวาสได้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อช่วยดับไฟในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้เป็นเวลา5วัน
23: เฮลิคอปเตอร์จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมาก็จะไปดับที่สุไหงปาดีก่อน2จุดแล้วก็จะไปที่บางขุนทอง จะไปที่พร่อนแล้วก็ไปที่ปากปลาแล้วก็เก็บรายละเอียดของแดแกงก็ใช้เวลา5วันนะครับก็น่าจะเรียบร้อย
6: พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่าผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ซึ่งจังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้กระทำผิดไว้จำนวน 50,000 บาทเพื่อร่วมกันหยุดปัญหาไฟป่าที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
8: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
9: สวัสดีครับผมพลตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
8: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: จากตำนานดาวยิงทีมชาติไทยสู่บทบาทพ่อพิมพ์ผู้สร้างฝันบนเส้นทางลูกหนังนายมานิตน้อยเวศถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักเตะอาชีพอย่างภาคภูมิติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: หากพูดถึงตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยแฟนบอลหลายคนคงนึกถึงปิยพงษ์ผิวอ่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือเนติพงษ์ศรีทองอินยอดดาวยิงที่เคยเกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศอังกฤษแต่ยังมีอีกหนึ่งศูนย์หน้าที่สร้างผลงานและความประทับใจให้กับแฟนบอลไทยไม่แพ้กันนั่นคือมานิตน้อยเวศหรือที่แฟนบอลรู้จักกันในฉายาริวัลโดกั๊กหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับ4กีฬาเอเชียนเกมปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ภายหลังอำลาสนามฟุตบอลไปแล้วชื่อของมานิตน้อยเวศอาจห่างหายจากหน้าสื่อไปช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิตน้อยเวศโดยนำประสบการณ์และองค์ความรู้จากสมัยค้าแข้งมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าได้เปิดศูนย์ฝึกแห่งนี้มาแล้วกว่า12ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำความรู้และประสบการณ์จากสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังปัจจุบันเจ้าตัวผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B ไลเซ้นซึ่งสามารถคุมทีมในระดับไทยลีก2และไทยลีก3ได้อย่างไรก็ตามเลือกที่จะไม่เดินหน้าในสายงานคุมทีมอาชีพเพราะต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้เติบโตสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
24: เราก็เอาวิชาความรู้ที่เรามีเอามาถ่ายทอดก็ผ่านหลักสูตร C ไลเซ้น B ไลเซ้นแล้วเอาวิชาตรงนั้นนะมาถ่ายทอดอีกทีนึงแล้วก็ B ไลเซ้นตรงเนี้ยมันก็คุมทีมได้แหละแต่เป็นทีมแบบที2ที่3แล้วก็ทีมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่โค้ชมองว่าแบบอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าแล้วก็สอนเด็กๆให้เขาไปเติบโตในเส้นทางฟุตบอลมากกว่าไง
11: อดีตกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา12ปีของการเปิดอะคาเดมี่ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการบริหารและความภาคภูมิใจในฐานะครูผู้สอนที่สามารถผลักดันนักเตะเยาวชนก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพได้หลายสิบคนอาทิมานิตาน้อยเวศกุลิจลาลิ้มปวนิชและภูรินัทพูนกำลังที่สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทยรวมถึงอิทธิพลทิพเนตรดาวรุ่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดและอีกหลายคนที่กำลังเดินหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
24: ตอนนี้ล่าสุดอะที่ฝึกมาพร้อมกับกาก้าเพิ่งเป็นเซนบีจีเจ้าโฟโต้อิทิมนะฝึกมาพร้อมกาก้าตอน7ขวบคู่กันเลยนั่นแหละเปิดสาขารุ่นแรกที่สุพรรณแล้วก็มีเจ้าไอซ์ตอนนี้อยู่ทูแบงคอกเล่นเห็นสุพรรณยืมตัวไปเล่นอยู่แป๊บนึงนั่นแหละคือรุ่นแรก
11: จากอดีตศูนย์หน้าผู้สร้างความสุขให้แฟนบอลไทยในสนามสู่วันนี้ในบทบาทครูฟุตบอลของเยาวชนมานิตน้อยเวศยังคงเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความฝันบนเส้นทางลูกหนังเพื่อพิสูจน์ว่าความสำเร็จของนักฟุตบอลไม่ได้จบเพียงวันที่แขวนสตาร์ท แต่ยังสามารถส่งต่อคุณค่าและสร้างอนาคตให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจเรียนฟุตบอลกับมาริดน้อยเวศสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลมาริดน้อยเวศอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันคลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: อีฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

0: มัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยก่อนเดินทางกลับประเทศไทยได้หารือทวิภาคีกับผู้นำฟิลิปปินส์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันรอบด้าน
6: เช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเฟดินานด์มาร์โคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่และเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
5: กรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: จังหวัดตรังคุมเข้มหลังพบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศ
8: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ5ของประเทศโดยมีผู้ป่วยจำนวน199รายอัตราป่วย 31.27 ต่อแสนประชากรคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น 1.4 เท่าของปี2568ทั้งนี้จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกใน19ตำบลของอำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังอำเภอย่านตะขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาทุกสัปดาห์

0: ทำการเฝ้าระวังใน7สถานที่สำคัญเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคและมาตรการ5ป.1 ขอพร้อมเตือนประชาชนเมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจนจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมและจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569 หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
4: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
3: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
4: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
3: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
4: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
3: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
4: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

0: านนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยพบกันทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณนะคะจนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีมากมายหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะรวมคนละครึ่ง plus บัตรสวัสดิการค่าเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมรวมถึงเรื่องของเปิดเทอมนะคะการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองเปิดเทอมเบาใจประหยัดได้มากกว่าเดิมจะเป็นอย่างไรคะนี่แค่เริ่มต้นนะคะเรายังมีรายละเอียดของเรื่องราวข่าวสารมากมายหลายๆเรื่องมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการค่ะคุณผู้ฟังเราติดตามช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่ข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินวันนี้เราจะมาพูดต่อในเรื่องทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1350กำหนดกรณีที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีที่ผืนนึงอะค่ะมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็นที่แปลงย่อยแล้วทำให้ที่แบ่งออกมาค่ะเกิดเป็นที่ตาบอดขึ้นไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีเช่นนี้ค่ะกฎหมายให้อำนาจเจ้าของที่แปลงที่ตาบอดสามารถขอให้เปิดทางสาธารณะได้จากที่ผืนเดิมที่มีการแบ่งแยกออกมาแต่กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าชดใช้เหมือนกรณีแรกนะคะข้อสังเกตของกรณีนี้ก็คือถ้าที่แปลงนั้นนะคะแบ่งแยกออกมาแล้วมีที่ตาบอดเกิดขึ้นเจ้าของที่ตาบอดแปลงนั้นมีที่ข้างเคียงซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วที่ข้างเคียงนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะกรณีเช่นนี้กลายเป็นว่าเจ้าของที่เขาดันมีที่สองพื้นติดกันสามารถเดินออกสู่ทางสาธารณะได้เลยโดยไม่ต้องขอเปิดทางจำเป็นในที่ที่แบ่งแยกออกมากรณีนี้ก็ไม่ต้องมีการเปิดทางจำเป็นนะคะเราจะมายกตัวอย่างกรณีที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ชุมแพได้มีโอกาสไก่เกี่ยในเรื่องทางจำเป็นก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามันมีที่อยู่ผืนนึงค่ะถูกแบ่งแยกย่อยออกเป็น5แปลงที่แปลงนี้ค่ะเขาจะมีทางเล็กๆเอาไว้ให้เจ้าของที่ค่ะเดินเข้าออกได้เป็นปกติเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะผ่านไปวันนึงที่แปลงที่ติดถนนสาธารณะค่ะเขาดันปิดทางเข้าออกทำให้คนที่อยู่ที่แปลงด้านในไม่สามารถเดินเข้าออกได้เกิดการเดือดร้อนเจ้าของที่แปลงด้านในก็เลยขอมาพบพนักงานอัยการเพื่อจะปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพนักงานอัยการก็มีหนังสือเชิญเจ้าของที่ถูกแปลงเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยสอบถามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกลายเป็นว่าที่แปลงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ผืนใหญ่แล้วมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น5แปลงเจ้าของที่เป็นพี่น้องกัน5คนวันหนึ่งเกิดการผิดใจกันก็เลยมีการปิดทางไม่ให้เข้าออกพนักงานอัยการก็อธิบายข้อกฎหมายให้ฟังว่ากรณีแบบนี้แต่ละคนสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างและให้โอกาสทั้ง2ฝ่ายได้คุยกันเคลียร์ใจกันนะคะท้ายที่สุดเจ้าของที่แปลงที่ติดทางสาธารณะก็เปิดทางให้แล้วทุกคนก็ใช้ทางเข้าออกได้เหมือนเดิมการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุกคนพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ร่วมสร้างประเทศไทยนะคะกับช่วงก่อนหน้านี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะกฎหมายรอบตัวเราใกล้ตัวเรานะคะที่เราควรจะได้รับทราบนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้กันบ้างนะคะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันที่เรื่องที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านกำลังให้ความสนใจนะคะกับเรื่องของครม.นะคะเตรียมชงไทยช่วยไทยพลัสรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการคาดที่จะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายจริงในวันที่1มิถุนายน2569ค่ะโครงการคนละครึ่งพลัสรัฐช่วยจ่าย 60% ยกระดับมาตรการช่วยลดค่าครองชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทแบ่งใช้นาน4เดือนเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทค่ะสัดส่วนการจ่ายรัฐบาลสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ระยะเวลาการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์เท่านั้นจำนวนสิทธิ์จำกัด30ล้านสิทธิ์โครงการที่2ก็คือโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดเปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา1เดือนขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติค่ะสิทธิประโยชน์นะคะเพิ่มวงเงินซื้ออุปสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนนะคะเงื่อนไขของกลุ่มนี้เป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้จ่าย 100% ไม่ได้ใช้รูปแบบร่วมจ่าย 60-40 นะคะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านรายลดลงเล็กน้อยจาก 13.4 ล้านรายเนื่องจากมีการคัดกรองผู้เสียชีวิตค่ะโดยรัฐบาลมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลผ่านทั้งแอเป๋าตังและช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังพิจารณาเพิ่มเติมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะทศผนึกภาคเอกชนพันธมิตรกว่า20องค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานสักขีพยานในการพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรวมพลังขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืนระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก Macro Lotusและองค์กรพันธมิตรกว่า20แห่งจากภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะการลงนามในครั้งนี้ดร.ระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ธีรพลถนอมศักยุทธประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์นางสิริพรเดชสิงห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษตลอดจนผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Circular Retail เพื่อผลักดันภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการเก็บกลับคืนคัดแยกและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างเป็นระบบรวมถึงพัฒนานวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด 5R ได้แก่ Re-educate Reduce Recycle Replace และ Renovate เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโอกาสนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้กล่าวว่าโลกกำลังผนึกกำลังเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางสังคมและข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทุกภาคส่วนรู้ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่กันอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องคำนึงถึง3ประโยชน์ได้แก่ประเทศชาติต้องมั่นคงประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและองค์กรต้องสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนของเสียให้กลับมาเป็นทรัพยากรลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่และลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าการสร้างความยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยพลังแห่งความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคนเพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในอนาคตด้านดร.ระวีวรรณปลัดกระทรวงเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของภาคค้าปลีกไทยซึ่งมีบทบาทเชื่อมโยงความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพักเบรกในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดเทอมเบาใจประหยัดได้มากกว่าเดิมค่ะเดือนพฤษภาคมในทุกปีเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับครอบครัวนะคะเมื่อต้องก้าวสู่ปีการศึกษาใหม่ซึ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนในช่วงเปิดเทอมก็มักจะมาพร้อมกับความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในปีนี้ค่ะปีที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายแล้วก็ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมากรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความเดือดร้อนของผู้ปกครองในระยะนี้นะคะจึงได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็จับต้องได้ผ่านมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมจริงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐนะคะก็ได้ประกาศใช้มาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรวม7ข้อสำหรับปีการศึกษา2569โดยมีข้อสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเงินได้ทันทีก็คือการผ่อนผันเรื่องชุดนักเรียนค่ะซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทุกครั้งที่ลูกเลื่อนชั้นชุดลูกเสือก็ไม่ต้องใช้เต็มยศนะคะใช้เพียงใช้หมวกพร้อมกับผ้าพันคอคู่กับชุดพละก็เพียงพอค่ะรองเท้าแล้วก็กระเป๋าก็สามารถใช้ของเดิมได้ไม่จำเป็นต้องมีตราโรงเรียนทำให้ประหยัดเงินได้หลายร้อยบาทต่อครอบครัวนะคะส่วนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนค่ะผู้ประกอบการเอกชน49รายร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Back to School 2029โดยควบคุมราคาไม่ให้แพงเกินจริงลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการโดยลดสูงสุด 86% ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ผู้ปกครองที่ซื้อหนังสือตามหลักสูตรกระทรวงเท่านั้นนะคะไม่ต้องซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมช่วยประหยัดเงินได้เป็น 1,000 บาทต่อครอบครัวค่ะนอกจากนี้โรงเรียนก็ยังได้รับการอนุญาตให้ลดหรืองดกิจกรรมที่มีการเรียนที่มีต้องมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ลดงานโครงงานที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหากมีนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่มีความจำเป็นโรงเรียนก็สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้ทันทีนะคะรัฐบาลยังได้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569โดยระดับประถมได้รับ 2,280 บาทต่อคนต่อปีระดับมัธยมต้นได้รับ 4,200 บาทต่อคนต่อปีและระดับมัธยมปลายได้ 4,560 บาทต่อคนต่อปีสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีสิทธิ์ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเรียนสายอาชีพเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะคะพร้อมกับได้รับเงินเดือนละ 1,200 บาทนโยบายเรียนฟรีมีจริงค่ะที่นายอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569ยังรวมถึงการมอบทุนการศึกษาแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมอินเทอร์เน็ตฟรีทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไปการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มองเพียงว่าเด็กต้องได้เรียนแต่รัฐบาลก็ต้องเห็นทั้งครอบครัวสามารถที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สบายใจในช่วงเปิดเทอมไม่ต้องกังวลว่ามีเงินจะไม่พอนะคะเศรษฐกิจอาจจะยังผันผวนค่ะราคาน้ำมันก็อาจจะยังสูงแต่อย่างน้อยปีนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังได้ทำให้มั่นใจได้นะคะว่าเปิดเทอมจะไม่ใช่เดือนที่เงินในกระเป๋าหายไปครึ่งหนึ่งของครอบครัวอีกต่อไปจากมาตรการทั้งหมดนี้นะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะประหยัดเงินได้เป็น 1,000 บาทต่อครอบครัวเพื่อเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีค่าใช้จ่ายจะพุ่งสูงการประหยัดนี้จะช่วยให้ครอบครัวมีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆอย่างเช่นค่าอาหารค่าเดินทางหรือว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะคะขอเพียงใช้ของเดิมที่ลูกเคยมีซื้อเฉพาะหนังสือที่กำหนดโดยกระทรวงแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ทุนการศึกษาจากกสศหรือทุน CPR พื้นที่ให้เงินสนับสนุน 1,678 ล้านบาทเด็กไทยทุกคนย่อมได้เรียนฟรีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในปีการศึกษา2569นี้รัฐบาลมีความตั้งใจจริงค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายได้นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะการศึกษาไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็คือการลงทุนกับทุนมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองเราจะพักรายการสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังกันเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงต่อไปค่ะ

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
3: ร่วมสร้างประเทศไทยที่ได้พักฟังเพลงพักฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันไปนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องไปที่เรื่องของ OTOP ค่ะ OTOP ไทยติดปีกe-commerce เจาะลึกความร่วมมือมหาไทยช้อปปี้ทลายขีดจำกัดภูมิปัญญาไทยสู่ขุมทรัพย์อาเซียนค่ะเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นผนึกกำลังกับยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มระดับโลกภารกิจแปลงสินค้าชุมชนให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับอาเซียนจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะการจับมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างพลตรีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและช้อปปี้ประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงแค่การขยายช่องทางขายนะคะแต่ก็คือการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากครั้งใหญ่เพื่อที่จะพาโอท็อปไทยข้ามพรมแดนสู่โลกดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะทำไมต้องช้อปปี้นะคะพลังแห่งข้อมูลแล้วก็ตลาดไร้พรมแดนจากการหารือครั้งนี้ข้อมูลสถิติเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนปัจจุบันมีร้านค้าโอท็อปอยู่บนแพลตฟอร์มช้อปปี้แล้วกว่า 1,188 ร้านค้าซึ่งยอดจำหน่ายมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะปี2565ยอดขายประมาณ80ล้านบาท2567ยอดขายพุ่งสู่162ล้านบาทปี2568สรุปยอดที่211ล้านบาทค่ะเป้าหมายปี2569ตั้งเป้ามาตั้งเป้าทะยาน300ล้านบาทผ่านแคมเปญระดับประเทศการร่วมมือครั้งนี้ก็มุ่งเน้นใช้โปรแกรม Shopee International Platform นะคะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายสินค้าไปยังผู้ซื้อในสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนับเป็นการทลายข้อจำกัดด้านภาษาแล้วก็การขนส่งที่เคยเป็นอุปสรรคสำคัญนะคะไทยช่วยไทยแคมเปญกู้ชีพเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการไทยช่วยไทยรัฐบาลก็ได้ผนึกกำลังเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการผลิตในชุมชนโดยมีการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศควบคู่ไปกับแคมเปญออนไลน์ช้อปปี้ที่จัดโซนพิเศษสำหรับสินค้าโอท็อปคุณภาพสูง 3-5 ดาวนะคะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอย.และม.ก.ส.เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะบทบาทหน่วยงานรัฐนะคะจากผู้คุมกฎสู่ผู้สร้างโอกาสนายสยามสิริมงคลนะคะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้ชี้ให้เห็นนะคะว่าบทบาทของภาครัฐในวันนี้ต้องปรับจากการจัดงานอีเวนต์แบบดั้งเดิมที่เพิ่งสร้างสถิติยอดขายในงาน OTOP City 2025ไปกว่า862ล้านบาทขออภัยนะคะ868ล้านบาทค่ะมาเป็นการสร้างระบบนิเวศการค้าออนไลน์ให้กับชาวบ้านอบรมทักษะการถ่ายภาพสินค้าการเขียนคำบรรยายแล้วก็การทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจการใช้ข้อมูล Shopee ค่ะเพื่อที่จะบอกชาวบ้านว่าสินค้าประเภทไหนกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนเพื่อที่จะให้ผลิตได้ตรงจุด ช้เครือข่ายรัฐนะคะช่วยรับรองคุณภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการกระจายสินค้าก้าวต่อไปที่ยั่งยืนความสำเร็จของโครงการนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญนะคะว่าสินค้าโอท็อปของไทยนั้นสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลกหากรัฐแล้วก็เอกชนร่วมมือกันอย่างจริงจังค่ะเพื่อที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกผสานเข้ากับเทคโนโลยีระดับโลกบัตรประชาชนไทยแล้วก็สินค้าในชุมชนก็จะไม่ได้เพียงเป็นเพียงแค่เครื่องหมายของสิทธิ์แต่เป็นการเป็นใบเบิกทางค่ะสู่ความมั่งคั่งของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงไปถึงเรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างพี่น้องเกษตรกรขาเตรียมเล่มเขียวให้พร้อมแล้วก็มารับความคุ้มกับโครงการธงเขียวราคาประหยัด plus นะคะเพราะเราเข้าใจค่ะว่าต้นทุนก็คือหัวใจสำคัญของการทำเกษตรกรมการค้าภายในก็ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรจัดโครงการดีๆค่ะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็สารเคมีเกษตรให้ได้ของดีในราคาสบายกระเป๋านะคะเพื่อที่จะให้รอยยิ้มแล้วก็ผลผลิตที่งอกงามกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เช็คสิทธิ์กันด่วนนะคะคุ้มแค่ไหนมาดูกันระดับที่1ค่ะเกษตรกรทั่วไปมีที่มีเล่มเขียวนะคะรับส่วนลดค่าปุ๋ยเคมี 1,500 บาทค่ะลดเพิ่มค่าเคมีเกษตรอีก50บาทช็อปคุ้มรวม 1,550 บาทระดับที่2สิทธิพิเศษนะคะสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มอัปเกรดก็คือมีบัตรดินดีหรือว่า GAP รวมถึงสมาชิกคสปช.นะคะกลุ่มนี้ก็จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยเคมี 1,500 บาทลดประมาณ300บาทต่อกระสอบนะคะคุ้มต่อลดเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์อีก250บาทแถมเพิ่มส่วนลดปุ๋ยกระสอบให้อีก6นะคะกระสอบที่6อีก300บาทช็อปคุ้มสูงสุดรวม 2,100 บาทค่ะปักหมุดเจอกันนะคะเฟสที่1พฤษภาคมถึงกรกฎาคม69เตรียมตัวให้พร้อมใน10จังหวัดนำร่องเชียงใหม่สุโขทัยกำแพงเพชรอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครราชสีมาอุดรธานีร้อยเอ็ดแล้วก็ขอนแก่นนะคะเตรียมเอกสารไปรับสิทธิ์ง่ายๆบัตรประชาชนตัวจริงค่ะสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวบัตรดินดีใบรับรอง GAP หรือว่าบัตรสมาชิกคสปช.ถ้ามีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ห่วงในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าลอบขายเกลื่อนออนไลน์สั่งสคบจับมือตำรวจคุมเข้มย้ำชัดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบร่วมแถลงผลการตรวจค้นจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมรับฟังการแถลงนางสาวสุภมาศได้กล่าวค่ะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้า พบว่ายังมีการลักลอบซื้อขายในสังคมทั้งผ่านหน้าร้านแล้วก็ในโลกออนไลน์ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยผู้ที่มีแล้วก็ครอบครองถือว่ามีความผิดตนจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติทั้งการนำเข้าการผลิตการจำหน่ายการครอบครองแล้วก็การสูบในที่สาธารณะโดยเน้นการจัดการที่ต้นทางก็คือผู้ที่นำเข้าผู้ผลิตแล้วก็ผู้ที่จำหน่ายรายใหญ่เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะทั้งนี้จากความร่วมมือของสคบแล้วก็สปบยนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตแล้วก็จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Facebook และ TikTok ซึ่งผู้ที่กระทำผิดนะคะกระทำความผิดมีพฤติกรรมที่ท้าทายเจ้าหน้าที่โดยการรวมกลุ่มทำเนื้อหาสวมหน้ากากแล้วก็ใส่ชุดประกอบการโฆษณาทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากภายหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ติดตามตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกลุ่มได้ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเมื่อวันที่30เมษายน2569สามารถที่จะยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวนกว่า 5,000 รายการพร้อมเครื่องสำหรับฉีดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องเครื่องซีนกล่องใสบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องเครื่องสำหรับซีนซองบุหรี่ไฟฟ้า1เครื่องและเครื่องปั๊มอัดบุหรี่ไฟฟ้า2เครื่องรวมถึงยังได้มีการจับกลุ่มขบวนการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก28กิโลกรัมที่ปัจจุบันถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของสูตรในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าบุหรี่ซอมบี้หรือบุหรี่ทำให้หลับเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงค่ะนางสาวสุภมาศได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะว่าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองสถานศึกษาสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าขณะระบาดในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะหากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166สายด่วนตำรวจ1599แอปพลิเคชันทางรัฐหรือระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคของสคบเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านะคะและอีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาได้เปิดเผยค่ะว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนในวันที่18พฤษภาคม2569โดยบางแห่งทยอยเปิดในวันที่14ถึง15พฤษภาคมขณะนี้ทุกโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงความพร้อมในทุกมิติทั้งระบบไฟฟ้าอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนสนามเด็กเล่นและบ้านพักครูเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Education เปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันออกแบบระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์พื้นที่จริงลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในด้านของความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบ ความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างครบวงจรค่ะรัฐบาลยังเดินหน้าบรรเทาภาระโดยกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569ครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้าไอทีและบริการเสริมต่างๆผ่านห้างร้านร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศคาดช่วยลดภาระประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีอย่างได้มีมติเพิ่มปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ครอบคลุมทั้งภาคเรียนที่2ทับ2568และภาคเรียนที่1ทับ2569โดยเพิ่มให้ทุกระดับชั้นและหมวดค่าใช้จ่ายอาทิค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถม 2,410 บาทต่อคนต่อปีระดับประถม 2,280 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,200 บาทและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,560 บาทรวมถึงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อที่จะช่วยลดภาระผู้ปกครองและยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลานี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: ีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
6: รมการค้าภายในร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
7: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขับเคลื่อนการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้า GI และขยายช่องทางการตลาดผ่านกิจกรรมวิ่ง Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิตควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเร่งระบายผลผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่และวันที่23ถึง24พฤษภาคมนี้จะจัดที่จังหวัดระยองก่อนขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชและเพชรบุรีโดยจะเน้นการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญนำสินค้าเกษตรและสินค้า GI เช่นทุเรียนหมอนทองระยองสับปะรดตราดสีทองและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจำหน่ายและส่งเสริมการบริโภคเพื่อขยายตลาดสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนพร้อมจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภครองรับผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี
8: ้นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 2,400 รายพื้นที่ปลูกกว่า 18,000 ไร่คาดการผลผลิตในปีนี้ประมาณ 17,000 ตันมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ3ผลผลิตจะออกมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องการตัดทุเรียนอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินมาตรการตรวจก่อนตัดทุเรียนปี2569จะมีการตั้งจุดตรวจก่อนตัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่อบริการเกษตรกรในการนำผลผลิตมารับการตรวจก่อนตัดจริงและออกใบรับรองช่วยลดความเสี่ยงการตัดทุเรียนก่อนเวลาและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพทุเรียนทั้งระบบตั้งแต่สวนถึงผู้บริโภคโดยเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นพันหมอนทองเปอร์เซ็นต์แป้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ32จึงเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้จะมีการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนทุกจุดสำคัญเช่นโรงคัดบรรจุตลาดค้าส่งร้านค้าปลีกร้านขายของฝากสวนของเกษตรกรหากพบการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพจะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง

0: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แม่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้น พื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ใหม่สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาตินายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญได้แก่การประเมินความเสี่ยงของช่องทางเข้าออกประเทศการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างละเอียดก่อนอนุญาตเข้าเทียบท่ารวมถึงการติดตามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อบนเรืออย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองครบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดช่วงค่ำวันนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสปี2519ในเวลา 20:00 นของวันนี้ที่เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2519ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงเรื่องราว111ปีเมืองนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้โดยปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมอนุรักษ์งามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการทำกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องสหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนพบหารือกับนางฮัจจาลาบีฟกรรมาธิการยุโรปด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการวิกฤตที่กรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อเปิดทางให้ประชาชนชาวเลบานอนที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเกือบ1ล้านคนกลับคืนถิ่นฐานและปูทางให้กองทัพเลบานอนกลับเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติขณะที่นางลาบีฟระบุว่าประชาชนชาวเลบานอนมากกว่าครึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดการสู้รบกันโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 นครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายการใต้สันติสุข
1: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี
5: ในโลกรับรู้ว่าเราคือใครขวานเอ่ยขวานไทยดวงใจ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขท่านผู้ฟังคะอาทิตย์นี้นะคะเราเที่ยวในจังหวัดยะลาก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวในวันนี้ค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้เราจะไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งก็เป็นในส่วนของน้ำตกนะคะไปเริ่มต้นกันที่น้ำตกบูเกปิโลค่ะน้ำตกแห่งนี้นะคะห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ19กิโลเมตรด้วยกันตามเส้นทางยะลาโกตาบารูเลี้ยวเข้าตำบลโกตาบารูค่ะก็จะถึงตำบลท่าเรือประมาณ2กิโลเมตรเลี้ยวเข้าถนนหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันค่ะก็จะถึงทางเข้าน้ำตกเข้าไปประมาณ500เมตรด้วยกันนะน้ำตกแห่งนี้มีความสวยงามต่างจากน้ำตกอื่นๆค่ะเพราะว่าเมื่อแสงแดดกระทบกับสายน้ำจะทำให้สีของหินที่อยู่ใต้แอ่งน้ำนั้นเป็นสีเหลืองที่สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะจากน้ำตกบูเกปิโลไปที่น้ำตกสุขทาลัยค่ะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าน้ำตกกือลองตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้บนเขาปกโยห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรด้วยกันค่ะจากนั้นก็จะเจอแยกซ้ายเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ8กิโลเมตรน้ำตกแห่งนี้นะคะถูกค้นพบเมื่อปี2507มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันค่ะเป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและก็ยังมีแอ่งน้ำสำหรับไว้เล่นน้ำอีกด้วยค่ะจากน้ำตกเราจะไปเที่ยวที่ถ้ำกระแชงค่ะตั้งอยู่บ้านกาโสดตำบลบันนังสตาห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410ประมาณ50กิโลเมตรเลยแยกปากทางเข้าเขื่อนบางลางไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็แยกซ้ายเข้าไปตามทางลูกรังอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรด้วยกันมีทัศนียภาพของภูเขาทานน้ำและถ้ำลอดที่สวยงามค่ะในช่วงที่น้ำน้อยนะคะสามารถที่จะเดินเลาะเลียบตามลำธารลอดถ้ำไปทะลุอีกด้านหนึ่งได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นที่โล่งอบล้อมด้วยภูเขาและแมกไม้ที่เขียวขจีซึ่งก็นับได้ว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งค่ะจากถ้ำกระแชงนะคะเรายังคงไปเที่ยวที่น้ำตกค่ะที่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลอายุเวงใช้เส้นทางหมายเลข410ระหว่างอำเภอทานโตและอำเภอเบตงค่ะแยกขวาช่วงกิโลเมตรที่32ถึง33ไปทางลูกรังอีกประมาณ3กิโลเมตรเป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า30เมตรค่ะบริเวณรอบนะคะปกคลุมไปด้วยพันไม้ที่เขียวขจีค่ะที่จังหวัดยะลาก็มีน้ำตกหลายแห่งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่น้ำตกอินทสรก็เป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่มีความสวยงามเช่นเดียวกันอยู่ห่างจากตัวเมืองเบตงไปประมาณ15กิโลเมตรหรือว่าเลยจากบ่อน้ำร้อนเบตงไปอีกประมาณ2กิโลเมตรค่ะ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขานะคะรอบบริเวณนั้นปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่ร่มรื่นและยังมีแอ่งน้ำสามารถที่จะว่ายน้ำเล่นได้ค่ะและยังมีบริเวณที่ให้พักผ่อนได้ด้วยเช่นเดียวกันเราแวะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังคะช่วงหน้าเรายังเที่ยวกันต่อที่จังหวัดยะลาค่ะ
1: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี

0: รายการใต้สันติสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตายสันติสุขนะคะท่านผู้ฟังไม่รอช้าค่ะเราไปเที่ยวที่จังหวัดยะลากันต่อเลยดีกว่านะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเราไปต่อที่อุโมงค์ปิยมิตรกันค่ะอุโมงค์แห่งนี้นะคะอยู่ที่บ้านปิยมิตรตำบลตะเนาะมาเราะใช้เส้นทางเดียวกับบ่อน้ำร้อนและน้ำตกอินทสรค่ะแต่อยู่เลยบ่อน้ำร้อนไปอีก4กิโลเมตรด้วยกันนะคะบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมนั้นเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2519ค่ะเป็นอุโมงค์ที่คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ1กิโลเมตรความกว้างประมาณ 50-60 ฟุตใช้เวลาในการขุด3เดือนด้วยกันค่ะมีทางเข้าออกหลายทางใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียงบริเวณนี้นะคะจัดให้มีนิทรรศการการแสดงภาพประวัติศาสตร์รวมทั้งวิธีการดำเนินชีวิตภายในป่าปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของเบตงค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นค่ะเราไปเที่ยวที่อุโมงค์ปิยมิตรแล้วเราไปชมนกกันบ้างนะคะก็ไปดูฝูงนกนางแอ่นกันค่ะในยามพลบค่ำบนท้องฟ้าในย่านชุมชนกลางเมืองเบตงท่านก็จะมองเห็นนะคะจะเต็มไปด้วยฝูงนกนางแอ่นที่บินมาอาศัยหลบเกาะอยู่ที่ตามอาคารบ้านเรือนและสายไฟฟ้าอยู่มากมายค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณหอนาฬิกาซึ่งประดับด้วยไฟฟ้าสว่างไสวตลอดทั้งคืนซึ่งก็จะมีนกหนาแน่นเป็นพิเศษค่ะเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์และก็ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของอำเภอเบตงค่ะนกนางแอ่นเหล่านี้นะคะอพยพหนีความหนาวมาจากไซบีเรียจะพบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะชมฝูงนกนางแอ่นกันแล้วเราไปเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนเบตงกันค่ะบ่อน้ำร้อนเบตงตั้งอยู่บ้านจะเราะปาไรตำบลตะเนาะแมวเราะอำเภอเบตงนะคะห่างจากจังหวัดยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410แล้วแยกไปตามทางลาดยางอีกประมาณ8กิโลเมตรค่ะเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา7นาทีค่ะนักท่องเที่ยวนะคะนิยมจะมาอาบน้ำแร่ซึ่งก็เชื่อกันว่าทำให้สุขภาพดีและยังช่วยรักษาอาการปวดตามร่างกายได้ด้วยค่ะเราพักสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้กันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังและช่วงหน้าค่ะเราจะพลาดไม่ได้เลยที่เราจะไปเยือนที่หมู่บ้านซาไก่กันค่ะสักครู่กลับมาค่ะ
0: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
2: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
4: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี

0: รายการใต้สันติสุข
1: ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงราของรายการใต้สันติสุขกับดิฉันจรณีบัวเที่ยงนะคะสำหรับสถานที่แรกนี้ที่จะพาไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็คือที่หมู่บ้านซาไกค่ะตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหห่างจากตัวเมืองยะลาไปทางเบตงประมาณ80กิโลเมตรค่ะด้านขวามือจะมีทางเข้าไปยังหมู่บ้านที่อาศัยของชนเผ่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของเงาะซาไกค่ะเดิมนั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยการหาของป่ามีความชำนาญในด้านสมุนไพรและเป่าลูกดอกล่าสัตว์ค่ะบ้านเรือนของซาไกนั้นเดิมสร้างด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาจากต่อมานะคะกรมประชาสงเคราะห์ได้พัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้โดยรวบรวมชาวซาไกมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะและก็ให้มีอาชีพทำสวนยางและได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอใช้คำว่าสีทานโตให้ทุกคนนั้นได้ใช้เป็นนามสกุลค่ะปัจจุบันมีชนเผ่าซาไกที่ยังคงอาศัยอยู่บ้างแต่บางส่วนก็ได้มีการแยกย้ายไปทำงานที่อื่นค่ะเราลาจากหมู่บ้านซาไกไปที่หอนาฬิกากันนะคะหอนาฬิกานั้นอยู่บริเวณสี่แยกใจกลางเมืองเบตงค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองสร้างด้วยหินอ่อนที่สวยงามนอกจากนี้นะคะบริเวณดังกล่าวก็ยังมีโรงแรมที่พักอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วยค่ะเราย้อนกลับเข้าสู่เมืองเบตงนะคะเบตงนั้นเป็นภาษามาลายูหมายถึงไม้ไผ่ค่ะตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยห่างจากจังหวัดยะลาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410ระยะทางประมาณ140กิโลเมตรค่ะโดยเฉพาะเส้นทางช่วงระหว่างอำเภอทานโตถึงเบตงเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขามองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบป่าไม้และสวนยางค่ะตัวเมืองเบตงถูกอบล้อมด้วยขุนเขาอากาศเย็นสบายมากค่ะมีฝนตกชุกและมักมีหมอกปกคลุมในยามเช้าจนได้รับสมญานามนะคะว่าเมืองในหมอกดอกไม้งามค่ะเป็นอำเภอใหญ่ที่มีความเจริญชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากและมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและนอกตัวเมืองมากมายค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดยะลาก็คือที่ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2467ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกนะคะก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเบตงนั้นได้รับฟังจากวิทยุที่ฝังอยู่ส่วนบนของตู้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นตู้ไปรษณีย์มาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนะคะได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะที่บริเวณศาลาประชาคมถนนสุขยางซึ่งก็มีความสูงประมาณ9เมตรเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดยะลานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและผู้คนที่มาเยือนที่จังหวัดยะลานั้นจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะและก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากมายค่ะถ้าหากว่าสักครั้งในชีวิตได้มาเที่ยวที่จังหวัดยะลาคงจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังรายการค่ะ

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
6: สวัสดีครับพบกับรายการ Mental Health Around รายการที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพบกันกับหัวข้อใส่ใจสักนิดสุขภาพจิตยอดฮิตในผู้สูงวัยอย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่มีโอกาสเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตได้เหมือนกับวัยอื่นๆปัญหาสุขภาพจิตนี้สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของผู้สูงอายุได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งคนในครอบครัวและสังคมต้องให้ความใส่ใจและเข้าใจในผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันกับท่านวิทยากรของเราท่านเป็นนายแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงนายแพทย์กิตนัทวงสันติธรรมนุกูลท่านเป็นประธานกรรมการคณะอนุกรรมการการดูแลผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสวนปรุงครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับจากที่เราได้พูดคุยกันมาตอนต้นว่าผู้สูงอายุเองก็มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เมื่อกี้เราได้คุยกันมาหน่อยนึงแล้วอยากจะถามคุณหมอนะครับว่าสถานการณ์สุขภาพจิตในผู้สูงวัยในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ครับก็สำหรับสถานการณ์สุขภาพจิตในผู้สูงอายุในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าก็มีปัญหาสุขภาพจิตนะฮะที่สำคัญเนี่ยที่เราพบบ่อยเลยนะครับก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้านะฮะภาวะวิตกกังวลนะครับแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติทางจิตเวชอื่นๆที่อาจจะเจอลดน้อยลงไปได้นะครับอีกอันหนึ่งที่อาจจะพบได้เนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุที่เยอะขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่อายุจะเยอะขึ้นด้วยก็คือสมองนะฮะอันหนึ่งก็อาจจะเจอเรื่องของโรคสมองเสื่อมที่อาจจะพบได้มากกว่าวัยอื่นๆนะครับก็คือจะพบในวัยสูงอายุได้นะฮะทีนี้ความสำคัญก็คือทางโรคสมองเสื่อมเองก็อาจจะมีอาการบางอย่างที่คล้ายกับอาการทางจิตที่เกิดขึ้นร่วมกันได้นะครับโดยผลการสำรวจสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยปีพุทธศักราช2564เนี่ยนะครับโดยกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็พบว่าผู้สูงอายุเนี่ยร้อยละประมาณ32เนี่ยนะครับคือ 32% เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะฮะปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องภาวะซึมเศร้านะครับประมาณ 23% นะครับแล้วก็รองลงมาเป็นภาวะความโรควิตกกังวลนะฮะจะเจออยู่ประมาณ 13% นะครับแล้วก็ภาวะทางจิตเวชอื่นๆนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ก็รวมๆอาจจะประมาณสัก 4% นะครับ
6: จากที่ฟังมาเราก็จะได้เห็นนะครับว่าก็พอมีสุขภาพจิตในผู้สูงอายุกันอยู่บ้างนะครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วรวมถึงมีความวิตกกังวลด้วยอยากจะถามคุณหมอนะครับว่าอาการของภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ครับก็เริ่มกันตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับเรื่องของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะฮะ ก็เหมือนที่ได้กล่าวไปว่าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยนะครับในผู้สูงอายุก็คือเป็นโรคกลุ่มโรคทางอารมณ์นะฮะจะพบได้อยู่ประมาณสัก 10-20% นะครับของผู้สูงอายุโดยทั่วไปนะครับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันได้หลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับการทำงานนะฮะกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับผมขอแบ่งอาการเป็นสัก2กลุ่มใหญ่หลักๆแล้วกันนะฮะทั้งแรกก็คือเป็นอาการทางอารมณ์นะครับก็จะมีอารมณ์รู้สึกเศร้านะฮะอยากร้องไห้รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังชีวิตไม่อยากจะทำอะไรเลยเงี้ยนะครับอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆหรือบางคนก็นอนอยู่บนเตียงทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับโดยที่แกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขยับตัวไม่ได้มีโรคทางร่างกายอะไรที่จะทำให้แกเดินลุกขึ้นเดินไม่ได้เงี้ยนะครับอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักนะฮะบางคนก็จะมีอาการน้ำหนักขึ้นนะครับคือกินเยอะจนน้ำหนักเพิ่มนะครับหรือว่าเบื่ออาหารไม่อยากกินจนน้ำหนักลดเลยก็ได้นะครับหรือบางคนก็นอนเยอะมากนะฮะนอนทั้งวันนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่ก็อยู่บนเตียงนะครับบางคนก็อาจจะนอนไม่หลับนะฮะตื่นกลางดึกนะครับมีอาการอ่อนเพลียได้อีกอันนึงก็คือจะรู้สึกบางทีจะโทษตัวเองนะฮะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมนะฮะรู้สึกเป็นภาระกับครอบครัวนะครับหรือว่าถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยบางคนคิดถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันนะฮะในด้านที่สองเองก็จะเป็นเรื่องของอาการทางความคิดและพฤติกรรมนะครับความคิดนี่ก็จะอยู่กับความคิดลบนะฮะคิดวนเวียนคิดมากหรือบางคนใช้คำว่าคิดฟุ้งซ่านได้เลยนะฮะคือจะคิดไปเรื่อยๆไม่ว่าลูกหลานจะทักท้วงบอกอย่าไปคิดเยอะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดความคิดนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มักจะชอบเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมเดิมอาจจะเคยล่าเริงก็จะเงียบขึมลงนะฮะอีกแบบหนึ่งก็นอกจากจะแยกตัวเนี่ยบางคนอาจจะกลายเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นได้นะครับเช่นอาจจะมีการแสดงออกมาทางคำพูดทางพฤติกรรมได้จากเดิมเนี่ยเป็นคนไม่ฉุนเฉียวเป็นคนอารมณ์ดีก็กลายเป็นฉุนเฉียวขึ้นมานะครับพูดว่าคนในครอบครัวหรือตำหนินะฮะใช้ถ้อยคำรุนแรงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอาการที่พบได้แต่เนี่ยจะต่างกันไปในแต่ละคนไม่ได้เหมือนกับทุกคนนะฮะทีนี้ข้อควรสังเกตอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเวลาท่านเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะครับบางรายอาจจะมีอาการที่แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายด้วยได้ด้วยนะฮะตรงนี้หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบเช่นบางคนเนี่ยจะบ่นปวดหัวเวียนหัวนะฮะใจไม่ดีนะครับปวดท้องรู้สึกกินอาหารไม่ย่อยร้อนตามตัวร้อนท้องปวดแขนปวดข้ออะไรต่างๆตรงนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็ควรจะต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่าร่างกายมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอาจจะปรึกษาคุณหมอนะฮะหรือว่าแพทย์เฉพาะทางได้นะครับแต่ว่าถ้าหากท่านปรึกษาแล้วเนี่ยไม่พบสาเหตุนะฮะหรือว่ารักษาละอาการก็ยังมีอยู่เนี่ยตรงเนี้ยร่วมกับถ้ามีอาการทางอารมณ์เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีผลมาจากความเครียดนะฮะมีเป็นผลมาจากอารมณ์เศร้าความกังวลได้เหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าได้รับการรักษาร่วมกับทางร่างกายร่วมกับทางจิตใจด้วยเนี่ยก็อาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคแรกนะครับที่เราพบได้บ่อยนะฮะต่อมาก็จะเป็นโรคที่พบรองลงมาก็คือภาวะโรควิตกกังวลในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็เป็นที่พบบ่อยได้เหมือนกันนะฮะอาจจะประมาณสัก 10-15% นะครับที่สำคัญเลยก็คืออาการในโรควิตกกังวลกับบางทีเนี่ยมันจะไปปะปนนะฮะเกิดร่วมกับภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาการหลักๆของวิตกกังวลก็จะเช่นรู้สึกกังวลนะฮะหรือใจข้างในเนี่ยมันไม่สงบนะฮะมันกระวนกระวายนะครับบางคนอาจจะมีอาการรู้สึกใจมันวิวๆสั่นๆได้นะครับเหงื่อออกอะไรเงี้ยนะฮะหายใจไม่ทันปวดตามเนื้อตึงเนื้อตึงคอบ่าไหลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอาการที่เจอได้ในภาวะวิตกกังวลนะครับนี่ก็เป็นอันนึงที่จะเจอร่วมกับภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
8: ครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลเราก็จะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะครับคราวนี้เมื่อกี้เราได้ฟังคุณหมอว่ามีเรื่องของปัญหาจิตเวชอื่นๆด้วยอยากจะถามคุณหมอว่าปัญหาจิตเวชอื่นๆที่เราพบได้นี้ได้แก่อะไรบ้างครับ
7: ครับสำหรับปัญหาจิตเวชอื่นที่พบรองลงมานะฮะก็เช่นเกี่ยวกับโรคจิตเภทนะครับโรคอารมณ์สองขั้วต่างๆเนี่ยฮะเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายสั้นๆนิดนึงนะครับก็อาการเนี่ยแบ่งเป็นตามโรคนะฮะเช่นถ้าเป็นโรคจิตเภทเนี่ยหลักๆเนี่ยที่เราจะเจอก็คือมีอาการประสาทหลอนนะฮะมีอาการหูแว่วนะครับบางทีจากการสังเกตอาจจะเขามองอะไรอยู่นะฮะหรือว่าเขาคุยกับใครเขาพูดกับอะไรกับอากาศที่ไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ประสาทหลอนนะฮะ บางคนอาจจะมีอาการหลงผิดได้นะครับเช่นเชื่ออยู่ดีก็เกิดความเชื่อขึ้นมาสุดใจเลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงขึ้นมานะครับโดยที่คนรอบข้างพยายามทักท้วงแล้วว่าเออมันไม่จริงมันไม่ใช่เนี่ยแต่เจ้าตัวก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะครับเช่นบางคนเนี่ยอยู่ดีวันหนึ่งก็คิดว่าเออตัวเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะฮะเป็นผู้วิเศษมีอำนาจเหนือมนุษย์นะครับสามารถอ่านใจคนรอบๆตัวได้ความคิดที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยมันแพร่ส่งไปให้คนอื่นได้นะฮะเขาจะรู้ใจกันอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีอาการหลงผิดแบบระแวดระวังก็ได้นะครับเช่นอยู่ดีก็มีความคิดว่าเอ๊ะจะมีคนเข้าบ้านมานะเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยจะมาละจะมาค้นของต้องลุกมาปิดลุกมาเช็คเปิดไฟดูซิมีใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเก็บสะสมอาวุธไว้เผื่อใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยิงเขาจะได้เอามีดไว้อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการหลงผิดที่เจอได้ในโรคจิตเภทนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นโรคอารมณ์สองขั้วนะครับหรือว่าทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เราก็หลายๆท่านก็รู้จักอยู่แล้วคือไบโพล่านะฮะไบโพล่าก็แปลเป็นภาษาไทยว่าอารมณ์สองขั้วนะครับก็คือมีขั้วหนึ่งคืออารมณ์ซึมเศร้าเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้นะฮะอีกขั้วหนึ่งก็คือเขาเรียกขั้วแมเนียนะครับคือจะมีอารมณ์บางคนครื้นเครงมั่นอกมั่นใจในตัวเองจากเดิมอาจจะเป็นคนไม่ได้มั่นใจอะไรในตัวเองมากเนี่ยอยู่ดีโหพูดเสียงดังเสียงพูดเยอะนะฮะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าถ้าคิดอะไรก็จะสำเร็จเป็นจริงทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดนะฮะหงุดหงิดควบคุมยากอารมณ์เสียเวียงได้นะครับความคิดแล่นเร็วไม่อยู่กับที่นะฮะกระวนกระวายได้เหมือนกันนะครับอย่างที่มันไม่ใช่ลักษณะปกติที่เจอในตัวเขาเนี้ยนะครับหากเป็นมากในบางคนก็อาจจะมีอาการคล้ายๆหลงผิดเป็นเหมือนอาการที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นะครับในโลกอารมณ์สองขั้วก็เจอได้เหมือนกันนะครับเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนตำแหน่งใหญ่นะฮะมีเส้นมีสายมีอะไรทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีอย่างเงี้ยก็เป็นได้ทีนี้ความสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยในสองโรคเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วมักจะเพิ่งไม่มาเกิดตอนท่านสูงวัยแล้วนะครับส่วนใหญ่ท่านอาจจะมีประวัติว่าเคยเป็นมาละตั้งแต่สมัยตอนวัยผู้ใหญ่นะครับแล้วแต่ว่าอาการโรคโอเคอาจจะสงบลงนะฮะแต่ว่าพออายุสูงมากขึ้นเนี่ยมันกลับมากำเริบได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าเจอว่าอยู่ดีๆเนี่ยผู้สูงอายุในบ้านท่านเนี่ยที่ไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีๆเกิดอาการเป็นเหมือนโรคจิตเภทเหมือนโรคไบโพล่าขึ้นมาเนี่ยทันทีทันใดเลยนะฮะไม่กี่วันเลยอย่างเงี้ยนะฮะควรจะต้องไปตรวจหาสาเหตุทางร่างกายก่อนนะครับเพราะว่า2โรคนี้มันเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายได้เหมือนกันเช่นผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมีอาการติดเชื้อที่เราอาจจะไม่เห็นจากภายนอกนะฮะหรือมีความผิดปกติบางอย่างในสมองนะครับความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนนะฮะหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยซึ่งพวกนี้เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับต้องพาไปตรวจนะฮะที่โรงพยาบาลคุณหมอท่านก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ญาติเนี่ยควรจะแจ้งให้คุณหมอทราบด้วยว่าผู้สูงอายุที่บ้านท่านคนเนี้ยนะฮะท่านไม่เคยมีประวัติทางอาการทางจิตใดๆมาก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นรอบแรกครั้งแรกเลยเป็นมากี่วันอะไรเงี้ยนะครับเล่าให้คุณหมอฟังนิดนึงท่านก็จะได้ส่งตรวจนะฮะถ้าเจอสาเหตุเนี่ยบางท่านรักษาสาเหตุปุ๊บอาการทางจิตก็หายไปเลยนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันมีโรคที่เกิดจากอาการทางร่างกายได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับแต่ยกเว้นว่าโอเครักษาทางร่างกายหายละไม่มีเช็คละปกติดีอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชได้นะครับความสำคัญที่อยากจะเน้นไว้ก็คือถ้าเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเราโรคทางกายมันก็จะไม่รับการรักษานะครับตรงนี้มันส่งผลกับความปลอดภัยของผู้สูงอายุของท่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับ
8: ครับดีมากๆเลยครับที่ได้มาฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องนี้เราได้เห็นนะครับว่าปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนั้นก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับจิตเภทหรือว่าไบโพล่าที่เรารู้จักกันดีคราวนี้เราเห็นแล้วว่าผู้สูงอายุเองก็มีปัญหาสุขภาพจิตได้เหมือนกันแล้วสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนี้คืออะไรบ้างครับคุณหมอครับ
7: ครับก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับหลายๆท่านก็คงสงสัยว่าสาเหตุทำไมบางคนนี้บ้านนี้เป็นนะฮะอีกบ้านหนึ่งไม่เป็นทั้งที่ก็อยู่บ้านใกล้กันอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆมันมีหลายสาเหตุร่วมกันนะครับผมขอแบ่งเป็นประมาณ3ด้านหลักๆนะครับด้านแรกก็คือเป็นด้านเกี่ยวกับชีวภาพหรือด้านร่างกายนะฮะอันแรกเลยคือพันธุกรรมนะฮะพันธุกรรมก็คือสิ่งที่เราส่งต่อกันเวลาเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะรับพันธุกรรมครึ่งนึงจากคุณพ่อแล้วก็ครึ่งนึงจากคุณแม่นะครับหลายๆที่เราจะทางข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเราพบมานานแล้วว่าถ้าในครอบครัวท่านเนี่ยมีญาติสายตรงก็คือเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าพี่น้องเนี่ยนะฮะหรือลูกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นลูกก็คือแม่ลูกพ่อลูกกันเนี่ยนะครับในครอบครัวเนี่ยถ้ามีอารมณ์โรคทางอารมณ์นะครับมีหรือมีโรคทางจิตเนี่ย มันมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ตัวท่านเองจะพัฒนาเกิดเป็นโรคทางจิตเวชได้มากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องเป็นเหมือนกันนะครับคือความเสี่ยงอาจจะมากกว่าคนอื่นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องอายุนะฮะพออายุมากขึ้นเนี่ยการทำงานอวัยวะต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับคือถ้าลองสังเกตเนี่ยอย่างเซลล์อย่างผิวหนังเราเนี่ยนะฮะพออายุเยอะขึ้นมันก็อาจจะเริ่มไม่ตึงไม่เหมือนเมื่อก่อนละมันจะเหี่ยวย่นนะครับเซลล์สมองเราก็เหมือนกันนะฮะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์สมองมันก็อาจจะมีการทำงานที่น้อยลงเสื่อมลงในบางส่วนบางที่ในสมองได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราก็ยังมีวิธีการชะลอไม่ให้มันเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็พยายามที่จะคงสภาพเซลล์สมองให้ได้นานที่สุดนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดในภายหลังนะครับอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของโรคประจำตัวนะครับเช่นเป็นโรคเรื้อรังโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่เราพบได้ในผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเจอโรคเหล่านี้ได้มากกว่าวัยอื่นๆนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความเสื่อมของสมองเองนะฮะคล้ายกับเมื่อกี้ก็คือเช่นเป็นโรคเลยอัลไซเมอร์สนะครับโรคพาร์กินสันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เราเคยเจอกันโรคเหล่านี้ก็จะมีอาการเช่นทำให้เกิดปัญหาเรื่องความจำความคิดอารมณ์นะฮะที่เปลี่ยนแปลงไปการตัดสินใจนะครับการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในคนไข้โรคพาร์กินสันเนี่ยมีอาการสั่นด้วยแล้วก็หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าก็จะมีอาการทางอารมณ์ได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะหงุดหงิดฉุนเฉียวมากขึ้นหรือบางคนกลายเป็นไม่รับรู้อารมณ์เลยนิ่งๆไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะพวกนี้ก็เกิดจากการเสื่อมของสมองได้นะครับด้านที่2ก็จะเป็นเรื่องของด้านจิตใจนะฮะอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วก็คือเรื่องความเครียดนะครับในวัยสูงอายุนี่ก็จะมีความเครียดเฉพาะวัยที่เขาต้องพบนะฮะเช่นจากเดิมเนี่ยเขาเคยทำอะไรรวดเร็วว่องไวคิดอะไรก็คิดออกหมดเลยเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าต้องทำช้าลงนะครับบางทีคิดอยู่เอ้าลืมไปบางอย่างเนี่ยฮะชั่วคราวก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันไม่ทันใจนะฮะมันขัดใจมันรู้สึกหงุดหงิดนะครับหรือบางคนเอ๊ะเดิมไม่เคยต้องกินยานะเดี๋ยวนี้ต้องมียาความดันเบาหวานไขมันนะฮะกินทุกวันเลยเช้ากลางวันเย็นอะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่มความเครียดของตัวเองได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องความวิตกกังวลเกี่ยวกับทางสังคมก็ได้นะครับจากเดิมเคยมีต้องทำงานต้องอะไรต่างๆนะฮะพอเกษียณอายุมาหรือว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคอยแก้ปัญหาบทบาทหน้าที่ตัวเองก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับก็สร้างความกังวลสร้างความรู้สึกเครียดให้ตัวเองได้นะครับต่อมาด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของด้านทางสังคมนะฮะก็หลักๆเนี่ยวัยสูงอายุเนี่ยอาจจะพบเจอกับผู้คนค่อนข้างลดลงนะครับโดยทั่วไปนะฮะก็อาจจะอยู่บ้านมากขึ้นนะครับอาจจะมีการต้องอยู่ห่างจากคนที่รักเช่นลูกหลานก็ออกไปทำงานไปมีครอบครัวนะครับบางทีก็มีบ้านอีกหลังนึงอะไรเงี้ยนะฮะอยู่บ้านคนเดียวมากขึ้นโดยเฉพาะในรายที่ท่านต้องสูญเสียคนรักอาจจะสามีสูญเสียภรรยาภรรยาสูญเสียสามีอะไรต่างๆนะฮะก็อาจจะทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็สร้างความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะที่จะเกิดโรคอาการทางจิตเวชขึ้นมานะครับหรือว่ามีภาวะซึมเศร้าเพราะความเครียดอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับด้านสุดท้ายก็อาจจะมีเรื่องของยาอันนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือยาที่ท่านใช้รักษาโรคประจำตัวของตัวท่านเองเนี่ยบางตัวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอารมณ์เศร้าได้นะครับบางตัวก็อาจจะทำให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือมีอาการทางจิตบางอย่างได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเวลาท่านไปปรึกษาด้วยอาการทางจิตนะฮะหรือว่าเป็นอาการทางอารมณ์ต่างๆใดๆก็แล้วแต่อยากให้พกยาไปด้วยนะครับให้คุณหมอท่านดูนิดนึงนะฮะยาทุกตัวที่ท่านกินเลยนะครับก็จะช่วยได้บางทีเอายาบางตัวออกเนี่ยอารมณ์ท่านก็ดีขึ้นแต่อันนี้ไม่แนะนำให้ไปหยุดยาเองนะครับควรเอายาไปให้หมอหรือเภสัชกรท่านช่วยดูดีกว่านะครับ
8: ครับก็เป็นข้อคิดดีๆที่ได้จากคุณหมอนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเวลาเราดูแลผู้สูงอายุแล้วยาที่เขารับประทานเองก็มีผลที่ทำให้เกิดสุขภาพจิตได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำดีๆจากคุณหมอนะครับคราวนี้เราเห็นถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุแล้วปัญหาทางสุขภาพจิตในผู้สูงอายุสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้างครับ
7: ครับก็สำหรับผลกระทบนะฮะผมก็อาจจะขอแบ่งไปตามด้านนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะแรกคือด้านร่างกายนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเวลาท่านมีปัญหาสุขภาพจิตก็อาจจะมีปัญหาทางร่างกายร่วมด้วยเกิดขึ้นมาเช่นกลายเป็นนอนไม่หลับเครียดคิดกังวลเนี่ยนะฮะส่งผลให้กลางคืนก็โอ้นอนไปคิดไปนอนไม่หลับนะฮะมีอาการอ่อนเพลียนะครับปวดศีรษะท้องเสียเบื่ออาหารได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะขัดขวางทำให้ท่านไม่สามารถมีกิจวัตรประจำวันที่ราบรื่นนะฮะหรือมีการใช้ชีวิตมันจะมีอุปสรรคมากขึ้นได้นะครับ ด้านที่2คือด้านอารมณ์นะฮะก็บางท่านเหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมีอารมณ์ซึมเศร้านะครับวิตกกังวลคิดไปเรื่อยๆนะฮะหงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะครับก็จะขัดขวางความสุขในชีวิตได้ทำให้โอ้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะด้านที่3ก็คือด้านความคิดนะครับพอคิดเหมือนที่บอกคือคิดเวียนคิดเรื่องเดิมๆคิดมากคิดลบเนี่ยซึ่งตัวท่านเองก็ไม่ได้อยากคิดหรอกครับแต่ว่ามันเป็นภาวะมันเป็นความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็ไปคิดอยู่แค่ว่าเรื่องว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยวันนึงจะโดนทอดทิ้งไปไหมอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกเป็นภาระกับคนที่ต้องดูแลอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้เสียความมั่นใจในตัวเองก็ยิ่งวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกแย่ยิ่งแย่ก็ยิ่งกลับไปคิดอีกอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาการทางด้านความคิดได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นด้านพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติเช่นอาจจะเก็บตัวแยกตัวออกมานะครับความสัมพันธ์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยผู้สูงอายุก็อาจจะทำให้ดูแลตนเองได้ไม่ปกติมากพอมีอาการพวกนี้เข้าไปกวนเนี่ยนะครับส่งผลให้บางทีก็ต้องพึ่งพาญาติมากขึ้นนะฮะลูกก็อาจจะต้องมาช่วยดูนะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอะไรตรงนี้ก็จะเพิ่มความเครียดไปอีกนะฮะว่าโอ้นี่ลูกต้องมาเสียตังค์เพราะเราหรออะไรเงี้ยนะฮะก็จะยิ่งส่งผลกระทบวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาสุขภาพทางจิตเนี่ยนะครับก็ควรจะพาไปพบแพทย์นะฮะเพื่ออย่างน้อยได้ประเมินนะครับรับการประเมินนะฮะวินิจฉัยถ้ามีภาวะผิดปกติก็จะได้รักษาอาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไปตรวจแล้วปกติเราก็จะได้สบายใจว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับครอบครัวก็จะได้รับผลดีตามมาด้วยนะครับ
8: ครับเมื่อกี้เราได้ฟังคุณหมอพูดถึงว่าถ้ามีอาการผิดปกติแล้วเราควรจะพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์คราวนี้คุณหมอครับอาการแบบไหนที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวังหรือพาไปพบแพทย์ครับ
7: ครับก็อันดับแรกเลยนะฮะก็คือเช่นกิจวัตรที่ท่านทำอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปเช่นการกินเหมือนที่บอกไปนะฮะกินเยอะมากขึ้นหรือไม่กินเลยน้ำหนักลดเลยนะฮะหรือว่าไม่ยอมกินก็มีนะครับบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุในโรคสมองเสื่อมบางคนก็จะมีเหมือนไม่อยากกินอมข้าวเงี้ยฮะให้กินก็ไม่กินเบือนหน้าหนีอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าไม่ปกตินะครับเรื่องการนอนก็เหมือนที่กล่าวไปว่าบางคนนอนหลับเยอะนอนทั้งวันบางคนไม่นอนเลยนอนไม่หลับเลยนะครับหรือบางคนนอนแล้วฝันร้ายทุกคืนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับด้านที่สองก็คือเช่นถ้าท่านมีอาการเจ็บป่วยนะครับทางร่างกายที่หาสาเหตุไม่เจอนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องอาศัยการสังเกตจากคนในครอบครัวด้วยนะครับเช่นบางทีเนี่ยเหมือนที่บอกเจ็บท้องปวดท้องแต่ว่าไปตรวจก็ปกติดีตลอดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าหาสาเหตุไม่พบในคนต้องมาปรึกษานิดนึงนะครับเพื่อดูว่าจริงๆแกมีความกังวลอะไรต่างๆหรือเปล่าพวกนี้มันกระตุ้นให้เกิดอาการทางร่างกายได้นะครับด้านที่3ก็คืออารมณ์ผิดปกติอันนี้น่าจะเห็นชัดนะฮะก็คือบุคลิกภาพเนี่ยเดิมนิสัยท่านไม่ใช่แบบนี้อยู่ดีก็เปลี่ยนไปตรงนี้ก็เป็นอันนึงที่ให้สังเกตได้นะครับเป็นสัญญาณนึงที่ว่าทำให้เราเนี่ยช่วยให้เห็นเร็วขึ้นว่าท่านอาจจะต้องพาไปประเมินนิดนึงนะครับ
8: ครับเราก็เห็นถึงนะครับสิ่งเราต้องสังเกตเวลาที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปแล้วจำเป็นต้องมาพบกับคุณหมอนะครับคราวนี้พอเราสังเกตแล้วเราพามาพบกับคุณหมอแล้วแผนการรักษาในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
7: ครับก็ในการรักษาเนี่ยเราก็มีด้วยกันประมาณ3ด้านนะฮะหลักๆด้านแรกก็คือการรักษาแบบที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็มีนะครับข้อดีก็คือมันทำได้เองที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีผลที่กังวลจากยาอะไรเงี้ยครับจริงๆยาก็ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าบางท่านก็จะไม่ค่อยอยากใช้ยาอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการใช้โดยการเช่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสภาพแวดล้อมนะครับที่ทำให้เอื้อกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับด้านที่2ก็เป็นเรื่องของการใช้ยานะครับตัวนี้ก็มียาด้วยกันหลายกลุ่มที่อาจจะใช้รักษาได้นะครับเช่นยารักษาการซึมเศร้ายารักษาโรควิตกกังวลแล้วก็ตามโรคต่างๆนะครับด้านที่3ก็เป็นการรักษาด้วยจิตบำบัดนะครับตรงนี้ก็อาจจะได้พบพูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะครับที่จะช่วยส่วนใหญ่ก็จะทำให้คนไข้ในเกิดความเข้าใจความคิดความรู้สึกความคาดหวังนะครับในใจตัวเองได้มากขึ้นนะฮะก็จะช่วยให้เท่าทันสภาวะอารมณ์มากขึ้นแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
8: ครับเราก็จะได้เห็นแผนการรักษาของผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้ฟังจากคุณหมอเพราะบางคนก็อาจจะไม่รู้เลยถึงไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอาการกระบวนการรักษารวมถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุนะครับคราวนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังบ้างครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
7: ครับก็จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นก็อาจจะต้องอาศัยการพึ่งพาญาติๆนะครับมากขึ้นกว่าวัยก่อนนะครับผมไม่ได้พึ่งพาทั้งหมดนะฮะแต่ว่าอาจจะมากขึ้นถ้าเทียบกับตอนท่านยังอายุไม่เยอะมากนะครับแต่การที่เราได้ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขนะครับมากกว่าตอนที่อาการของโรคมันเกิดขึ้นมาละแล้วเราค่อยมาจัดการทีหลังในตรงนี้มันเหมือนกับเหมือนเราได้ตัดไฟแต่ต้นลมนะครับคือไม่ปล่อยให้เป็นเยอะแล้วค่อยจัดการเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวลูกหลานเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่าเราได้ดูแลท่านเนาะอย่างดีนะครับเกิดท่านก็เกิดความสุขนะครับในทางศาสนาความเชื่อเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำความดีนะครับได้ทำบุญกับพระในบ้านก็ส่งผลให้ชีวิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้นะครับอีกประเด็นที่ต้องฝากไว้ก็คือความเครียดเนี่ยมันไม่เลือกว่าจะเกิดกับใครนะครับสิ่งยิ่งในยุคนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องเครียดต้องเจออยู่ทุกวันนะครับบางท่านก็ต้องรับผิดชอบเป็นหลายบทบาทเลยนะฮะเป็นทั้งคุณพ่อบางท่านเป็นคุณแม่นะครับสามีภรรยาเป็นลูกเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะฮะเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยแล้วก็ต้องมีหลายเรื่องที่ท่านแบกไว้เช่นเรื่องการเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะครับก็มีโอกาสเกิดความเครียดได้ถ้าปล่อยไว้นานๆเองเนี่ยมันก็อาจจะพัฒนาเป็นความผิดปกติทางอารมณ์กับตัวท่านเองได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านเริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะช่วงนี้สงสัยว่ามีความเครียดมากไปไหมนะครับรู้สึกทุกข์ใจนะฮะหรือว่าความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยไม่ว่าจะในแง่มุมใดๆก็ตามถ้าท่านเริ่มสงสัยเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ปกติละนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้โอกาสตัวเองนะครับในการมาปรึกษาบุคลากรทางสุขภาพจิตนะครับตอนนี้จริงๆเรามีการคัดกรองอยู่แล้วนะครับในทุกโรงพยาบาลก็แจ้งได้เลยว่าสงสัยตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่ามีภาวะซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่อยากเดินทางก็ในอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้นะครับมีแบบทดสอบความเครียดแบบทดสอบอารมณ์ซึมเศร้าต่างๆก็สามารถทำดูเองก่อนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรามีเบอร์ที่ให้การปรึกษาอยู่แล้วคือเบอร์1323นะครับท่านก็สามารถโทรไปปรึกษาได้นะครับก็อยากจะเปรียบว่าเหมือนเวลาท่านดูแลร่างกายเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็ไปตรวจสุขภาพกายประจำปีนะฮะท่านก็ควรจะได้ตรวจสุขภาพใจเหมือนกันนะครับอย่างน้อยก็สังเกตใจตัวเองนะครับเพราะกายกับใจเนี่ยมันเชื่อมโยงส่งผลถึงกันได้นะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นรายการนะครับแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยก็พร้อมให้การดูแลช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับท่านไม่ได้ต้องจัดการปัญหาทุกอย่างคนเดียวนะฮะบางครั้งเนี่ยการได้เข้ามาประเมินพูดคุยปรึกษากันนะฮะเหมือนเรามีทีมนะฮะที่จะคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาที่เจอยังไงดีเนี่ยก็ช่วยให้หลายๆท่านเนี่ยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้แนวทางในการไปจัดการโดยที่ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับ
8: ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เรามาได้ฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุท่านเองก็เป็นเหมือนพระในบ้านนะครับเป็นผู้มีคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทยกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนนี้นายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มแกร่งรั้งอันดับหนึ่งของตารางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำฟิลิปปินส์เน้นย้ำสนับสนุนความร่วมมือรอบด้านก่อนเดินทางกลับไทย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในการเข้าร่วมการประชุมสุด

0: พร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์รวมถึงขยายความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและอุตสาหกรรมฮารานด้านการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าระดับรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอรื้อฟื้นความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อเสริมความมั่นคงและสนับสนุนพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์และยืนยันดูแลแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยอย่างเป็นธรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางออกจากเมืองเซบูเวลาประมาณ 11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 14.10 นาทีวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส
1: ์รัฐบาลผลักดัน DLT TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่สนับสนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคโลจิสติกส์ไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญคือการพัฒนาระบบ Transport Management System หรือ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนตัวแทนผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ภาครัฐเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ไขปัญหารถติดเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกจากนี้ระยะต่อไปรัฐบาลยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคการขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q-Mark ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมียอดผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยนั้นล่าสุดเมื่อปิดรับสมัครเมื่อวานนี้พบว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 รายรองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ในการเป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังจะยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐดังนี้การสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนระบบ pre-order สามารถรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้าผ่านกลุ่มไลน์ของไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหลายภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่เกาะพะงัน
0: นายจุมพศวรรณชัด

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักรกฤษฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมพร้อมด้วยนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายพร้อมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางสาวกัญญพัฒน์กลุ่มงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตรกรมการปกครองและคณะเพื่อติดตามกรณีที่ชาวต่างชาติและชาวไทยเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และกรณีที่มีสามีภรรยาชาวอิสราเอลมีการโฆษณาผ่านเพจสังคมออนไลน์ในการรับทำวีซ่าและมีการเชิญชวนให้ย้ายประเทศมาอยู่ที่อำเภอเกาะพังงานและพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยทั้งนี้ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้หัวหน้าส่วนระดับจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจตราการทำงานและการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความปลอดภัยของประชาชนชาวเกาะพะงันดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
2: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพระองค์เองจึงเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาป่าไม้มิใช่เพียงให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาตามพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือส่วนมากไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและบุกรุกป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนพร้อมกับปลูกป่าใช้สอยเพื่อใช้ในชุมชนขณะเดียวกันก็ส่งให้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาจัดสร้างโรงเรียนพร้อมทั้งสถานีอนามัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยพระราชดำริอันแยบยลนี้ทำให้ราษฎรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ป้องกันดูแลและรักษาป่าชุมชนของตนเองโดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างบูรณาการเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีจึงทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะเมื่อการล่าสัตว์ลดน้อยลงสัตว์ป่าที่เคยหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกก็ค่อยๆเริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่งสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจึงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: ประชาชนทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
4: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศที่พร้อมใจกันเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาพร้อม ครอบครัวขณะที่บางคนตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นนางสาวสุภนาถแก่นงามอายุ56ปีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นพร้อมตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: งานในของสมเด็จพระพันปีนี้เรามารอบที่4แล้วเรามาก็ด้วยความที่เราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีความเมตตาให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่มีที่อยู่ที่กินประเทศไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยด้วยความที่แบบว่าเราซาบซึ้งเราระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยครั้งสุดท้ายที่เราจะทำได้ก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อลูกที่มีต่อแม่ก็ด้วยการที่ได้มากราบไหว้ท่านตามโอกาสสมควรที่เราพอจะมาได้ค่ะก็เราก็จะมาจนกว่าจะส่งท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะคะ
4: เช่นเดียวกับนางสาวพวยใจกล้าชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่กล่าวด้วยความปลาบปลื้มว่าเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในวโรกาสสำคัญและยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและงานศิลปาชีพที่ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: ผ้าพวกผ้าไทยอะค่ะผ้าไหมอะอันนี้ที่เห็นเลยว่าชาวบ้านเขาแบบได้ตรงนี้เยอะมากที่ว่าท่านไปลงพื้นที่ว่าเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเรื่องผ้าไหมอะไรเงี้ยจากที่แบบขายได้แค่ในกลุ่มเล็กๆเงี้ยแต่พอท่านลงไปมันก็คนก็รู้เยอะอะไรเงี้ยคนก็ได้มาใช้พวกผ้าไหมกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ที่รู้นะแต่มันเยอะแต่เราแบบบรรยายไม่ถูกอะสิ่งที่ท่านทำไว้อะมันเยอะมาก
4: ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยน้ำดื่มและบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกว่า 600,000 บาทส่งเสริมเยาวชนพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมโดยในปีนี้สมาคมมอบทุนการศึกษารวมกว่า200ทุนทุนละ 3,000 บาทพร้อมทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีผู้สนับสนุนหลายองค์กรที่มาจัดบูธกิจกรรมให้กับเยาวชนผู้รับทุนอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยที่จัดบูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงานเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
8: ผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่กล้ายืนหยัดเพื่อปกป้องความถูกต้องของสังคม
9: สวัสดีครับผมพลวัตรีสิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับพี่น้องประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแจ้งข้อมูลเบาะแสทุจริตในหน้าที่ของข้าราชการถ้าเกิดว่าแจ้งข้อมูลกับเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาหรือพนักงานผู้มีหน้าฟ้องคดีอาญาจะเข้ากระบวนการตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาปี 2555 2546จะได้รับสิทธิการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้สังคมครับ
8: เมื่อผู้แจ้งเบาะแสปลอดภัยสังคมก็ปลอดการทุจริตมากขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากพื้นที่บ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
11: ไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นสำคัญคือมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่และภูมิภาคซึ่งการหาจุดร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นเป็นแนวทางสำคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในสังคมโดยโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยึดแนวทางนี้มาอย่างยาวนานด้วยการนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่หลากหลายซึ่งปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่46แล้วนายมูฮัมหมัดทำดีเจโซหรือน้องทำดีเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เห็นแง่มุมของวัฒนธรรมสงกรานต์ที่แตกต่างไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12: สงกรานต์ก็คือไม่ได้เป็นเล่นน้ำที่แต่ว่าไปทำความดีเช่นไปทำจิตอาสาในวัดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการไปแจกของผู้สูงอายุด้วยก็ไปรดน้ำอย่างนี้ขอพรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยทำให้ผมในฐานะเป็นคนมุสลิมเป็นความรู้แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ครับคือเราได้ลองแล้วก็ได้มาสัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกแบบว่าเออจริงๆเราแบบไม่ต้องไปมีอคติก็ได้เราก็แค่ต่างที่ศาสนาแต่ว่าเราไม่แตกแยกทีก็เลยแบบมีความรู้สึกดีครับแล้วก็ผูกพันมากๆกับคนศาสนาพุทธทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นได้เห็นอะไรใหม่ๆกว้างขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกว้างขึ้น
11: เช่นเดียวกับเยาวชนอีกหนึ่งคนที่ได้ไปอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวมูฟลีฮะรีจิหรือน้องมูฟจากจังหวัดนราธิวาสได้บอกเล่าความประทับใจที่ได้เห็นสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมและโบราณสถานของอดีตราชธานีรวมทั้งยังได้มีโอกาสใส่ชุดไทยตามที่หวังทำให้ได้เปิดมุมมองต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งการมาเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
13: รู้สึกประทับใจมากๆกับโครงการนี้มันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้หนูเปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างหนูเป็นมุสลิมอาจจะไม่ได้เล่นสงกรานต์เหมือนคนไทยพุทธแต่ว่าที่บ้านหนูได้พาไปล่องเรือไปดูช้างพ่นน้ำคือรู้สึกว่าหนูดีใจมากๆที่ได้ไปอยุธยาซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วก็เป็นสถานที่โบราณเมืองเก่าแห่งประเทศไทยหนูรู้สึกว่าประทับใจมากๆได้รู้วัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมจะเป็นชุดบานงแบบนี้แต่ถ้าของอยุธยานี่จะเป็นชุดไทยพอหนูมาโครงการนี้เราได้มาเรียนรู้กับคนไทยพุทธมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้ากับเขาได้เหมือนกันนะเราอาจจะต่างศาสนากันแต่เราได้มาร่วมมือกันมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนู
11: จากมุมมองและประสบการณ์ที่เยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46ได้บอกเล่าเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในแง่มุมของความเข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นที่นำมาสู่การเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายย่อมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยี AI เพิ่มความแม่นยำพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมคาดการประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลทิศทางลมคาดว่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากขณะนี้มีหลายปัจจัยเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนทั้งการกระจายตัวของฝนที่เพิ่มขึ้นกำลังมรสุมที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางและจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้ก่อนขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดวอลลุ่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันช่วงนี้หลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงนำเทคโนโลยีในการแจ้งเตือนผ่านเรดาร์ตรวจอากาศรวมทั้งดูข้อมูลจากดาวเทียมถึงการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในจังหวัดต่างๆล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์อากาศนำเทคโนโลยี AI มาทดลองใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาพบว่าช่วยเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมวิทยา
14: เรามีตัวเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งข้อมูลตัวนี้จะประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาหาในพื้นที่คุณหรือไม่ของภาครัฐเองนะครับของส่วนกลางเนี่ยก็จะมองในภาพรวมเช่นดูข้อมูลจากดาวเทียมว่าจะมีกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาล่วงหน้าประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการที่จะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมอุตุนิยมนะครับที่มีข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
3: นายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานีญาว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมไปแล้วซึ่งเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติจึงแนะนำเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความกังวลให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบพร้อมพิจารณาช่วงเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสมหาแหล่งน้ำสำรองและเร่งกักเก็บน้ำตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกกระจายตัวต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการเติมน้ำต้นทุนให้กับประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังพบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย
15: โครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญหลังรายงานล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญและอำเภอหัวตะพานที่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในวงกว้างนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดได้ประชุมคณะทำงานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้มีการเตรียมมาตรการสนับสนุนอาทิการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการขุดลอกแหล่งน้ำชุมชนการจัดตั้งจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนและการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดในระยะยาวพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดพังงาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ขณะที่อำเภอตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
16: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากล่าวว่านายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าอำเภอตะกั่วป่าได้วางแผนรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอาทิแขวงทางหลวงภูเก็ตและแขวงทางหลวงพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงสร้างการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่การขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก พื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
17: ในพื้นที่เขาหลักทั้งหมดคือครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เทศบาลขอรถแมคโครเครื่องจักรจากอบจมาขุดลอกลำคลองเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวกขึ้นอบจก็ได้จัดส่งมาให้แล้วส่วนระยะปานกลางระยะยาวที่มีความยั่งยืนทางเทศบาลก็มีแผนอยู่แล้ว
16: ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมงดท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดระวังป้ายสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสระดมกำลังดับไฟป่าพรุบาเจาะปรับแผนการทำงานวันต่อวันขณะนี้คุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมง
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะในพื้นที่อำเภอยิ่งงอหลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ระดมกำลังรถดับเพลิง10คันและเครื่องสูบน้ำของชลประทานสูบน้ำเข้าพื้นที่ป่าพุซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มและมีข้อพิพาทระหว่างนิคมสากลบาเจาะกับชาวบ้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ500ไร่เจ้าหน้าที่ได้เร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นป่าพรุแต่ขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้พร้อมปรับแผนการทำงานวันต่อวันเพื่อเร่งดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุที่ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรงโดยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าและพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงใน7อำเภอเสี่ยงได้แก่อำเภอยิ่งงอตากใบสุไหงปาดีสุไหงโกลกเมืองนราธิวาสบาเจาะและเจาะไอร้องพร้อมดำเนินการฝนหลวงเพื่อลดกลุ่มควันหนาทึบไม่ให้กระทบทัศนวิสัยการบินและสุขภาพประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกแจ้งเตือนกรณีพบผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญต่างชาติกำชับทุกด่านควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้เดินทางและเฝ้าระวังยานพาหนะจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแต่ได้สั่งการให้ทุกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรือสำราญทุกลำต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ดำเนินมาตรการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกำจัดพาหะนำโรคบนเรือทุกครั้งที่เข้าเทียบท่าโดยเฉพาะเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงคัดกรองอาการป่วยและซักประวัติเสี่ยงในผู้เดินทางจากประเทศที่พบเชื้อสายพันธุ์นี้เช่นทวีปอเมริกาใต้โดยละเอียดทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่ติดต่อได้ง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ ชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X หลังการพบหารือกับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยระบุว่าทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต้องมีส่วนร่วมเพื่อปูทางไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้วยวิธีการสันติและผ่านการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งนี้กาตาร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่คนกลางเจรจามาอย่างยาวนานโดยมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานอกจากนี้กาตาร์ยังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งถูกอิหร่านโจมตีอย่างต่อเนื่องจากการมีฐานที่ตั้งของฐานทัพอากาศของสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรมากกว่า10รายการต่อบุคคลและบริษัทในจีนและฮ่องกงโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลืออิหร่านโดยการจัดหายุทโธปกรณ์รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชาเฮดและขีปนาวุธกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะดำเนินการกับบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านซึ่งรวมถึงสายการบินและอาจดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อสถาบันการเงินต่างชาติที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอีกด้วยยังรวมถึงสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันอิสระของจีนในอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงปะทุอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียและยูเครนเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดหวังว่าการหยุดยิงในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวในยูเครนระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤษภาคมเพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ทางการยูเครนได้เสนอการหยุดยิงชั่วคราวกับรัสเซียด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีหนูเป็นพาหะแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3รายจากการระบาดบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกWHO กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาต่อประชาชนทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางพร้อมให้คำมั่นว่าจะติดตามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลชายณัชนนท์ใจดีจากระนองทำเวลาได้ดีที่สุด51นาที33วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จฤชายุคู่คิดจากปราจีนบุรีทำเวลาไป53นาที50วินาทีจบที่เหรียญเงินและกิตติพลเอี่ยมคล้ายจากชลบุรีคว้าเหรียญทองแดงไปด้วยเวลา54นาที17วินาทีส่วนการแข่งขันจักรยานครอสคันทรีประเภทบุคคลหญิงภูมิรัตน์เฉลิมกิจจากสระบุรีโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำเวลา52นาที47วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จเหรียญเงินเป็นของยาดาวดีช่วยคำจากชุมพร54นาที39วินาทีและกวิศราอํากำเนิดจากลำพูนจบที่เหรียญทองแดงด้วยเวลา56นาที1วินาทีส่วนการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์สมุทรสาครเหมาไปถึง3เหรียญทองจากม้ากระโดดชายฟลอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์หญิงบาเดี่ยวชายส่วนกรุงเทพมหานครคว้าไป2เหรียญทองจากประเภทคานทรงตัวหญิงและบาคู่ชายส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน22เหรียญทอง12เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2สมุทรสาครและอันดับ3ปทุมธานีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟแนลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์ออกสตาร์ทเอาชนะอันซาวกี้เจโออัสมาราจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซตซึ่งเซตแรกแพ้6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และชนะใน2เซตถัดมา7ต่อ5และ6ต่อ2ขณะที่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์พ่ายให้กับเรโซตานูโจโย1ต่อ2เซต6ต่อ0 6ต่อ7ไทเบรก0ต่อ7และ3ต่อ6ทำให้เสมอกัน1ต่อ1คู่และไม่สามารถแข่งขันต่อได้เนื่องจากฝนตกหนักด้านประเภททีมหญิงทีมไทยชิงอันดับ3กับสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวมือ2พักจิราหอเลิศสกุลเปิดสกอร์พาทีมไทยออกนำ1ต่อ0คู่หลังจากเฉือนชนะอาริเซียยาว2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ4ประเภทเดี่ยวมือ1วิมุตติยาพงหนูระเบิดฟอร์มเอาชนะลูยาวิกตอเรียเพชรเลได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ2ส่งผลให้ทีมไทยชนะทีมสิงคโปร์2ต่อ0คู่ได้อันดับ3มาครองสำหรับทีมชายไทยอินโดนีเซียและเวียดนามและทีมหญิงมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026ITF Asia Travel and Under Team Competition รอบไฟแนลที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้ศึกบุนเดสลิก้าเยอรมนีบูโรเซียดอร์ทมุนด์เปิดบ้านคว้าชัยเหนือไอทรัคแฟรงเฟิร์ต3ต่อ2ทำให้ดอร์ทมุนด์มี70คะแนนจาก33นัดการันตีจบรองแชมป์บุนเดสลิก้าฤดูกาลนี้ขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกการันตีแชมป์สมัยที่35ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนแฟรงเฟิร์ตมี43คะแนนรั้งอันดับ8ในตารางสมาคมก้าวท้าใจร่วมกับสสส.จัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
2: ดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจพร้อมด้วยนายแพทย์ประกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนายกสมาคมก้าวท้าใจร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG แข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยสนามนี้นับเป็นสนามวิ่ง10กิโลเมตรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระยะทางและสถิติจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยชูคอนเซปต์สนามสายทำเวลาบนเส้นทางแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่เหมือนใครดร.สาธิตปิตุเตชะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับสนามวิ่งของไทยให้ได้มาตรฐานระดับชาติอย่างเป็นทางการ
21: การแข่งขันครั้งนี้นะครับ 10K Thailand Championship ก็จะเป็นดัดการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจจำนวนมากเพราะว่าเราได้จัดติดต่อกันมาแล้ว3ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้บันทึกสถิติมีทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแมตช์การแข่งขันทั้งเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้อย่างสวยงามนะครับใครที่เป็นนักวิ่งที่ในช่วงระยะทางสัก10กิโลหรือว่าในระยะทางฮาล์ฟเนี่ยนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท้าทาย
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนผู้สนใจดูข้อมูลการสมัครแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางฤติมารักยานผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า1,500,000 บาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคม กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้เป็นอย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไป
5: โคคาโคล่าให้ความพิถีพิถันนะคะในการที่จะกระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่สามารถรอผู้คนนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาดูก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกนะคะว่าทำทุกที่ให้เป็นสนามซ้อมแป้งคิดว่าโคคาโคล่าได้ส่งต่อนักเตะทีมชาติจากรุ่นสู่รุ่นเจเนอเรชั่นทูเจเนอเรชั่นแล้วก็แป้งหวังว่าหลังจาก3ปีนี้เราน่าจะได้เห็น Rising Star นะคะที่จะเกิดขึ้นจากเวทีโคคา
0: ทั้งนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมด้วย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไซพาณิชย์คาดนาครายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่ารกร้างรกเรื้อคำว่ารกร้างประกอบด้วยคำว่ารกกับคำว่าร้างคำว่ารกมีความหมายว่ากระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างบ้านรกหญ้ารกป่ารกคำว่าร้างหมายถึงถูกทิ้งไว้ไม่มีผู้อาศัยไม่มีผู้ดูแลหลังจากเป็นสถานที่ที่เคยมีคนอยู่อาศัยอย่างบ้านร้างเมืองร้างเมื่อใช้รวมกันเป็นรกร้างมีความหมายว่ารกเพราะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์หรือใช้ประโยชน์เช่นเขาซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งแต่ไม่ได้ไปดูนานแล้วจึงเป็นที่รกร้างคำว่าเรื้อมีความหมายว่าทิ้งเป็นเวลานานเช่นฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเสียนานเลยเรื้อไปพูดไม่ค่อยออกคำว่ารกเรื้อหมายถึงรกมากเพราะถูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลนานมากแล้วเช่นในสวนที่รกเรื้อมักพบสัตว์ร้ายแอบอาศัยอยู
23: ่ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0361-512ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิลันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2หรือไปที่ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-200-7639ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24พฤษภาคม2569ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.rtancc.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02763-3557และ02763-4232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569ท่านผู้ฟังคะนับเป็นข่าวดีและก้าวสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39ในปี2569นี้เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายหลักให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพกายนโยบายใหม่นี้มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วยความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการรายการพื้นฐานได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามความจำเป็นทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาจนเสร็จสิ้นกระบวนการและกลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้อีกครั้งโดยเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปรายละเอียดสิทธิประโยชน์ณโรงพยาบาลรัฐรวมถึงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยและกรุงเทพมหานครครอบคลุมบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเองนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิใหม่ๆเช่นการเกลารากฟันและการคลิปแต่งกระดูกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใส่ฟันเทียมสำหรับการทำฟันปลอมได้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทรวมถึงค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งและที่สำคัญคือการเพิ่มสิทธิฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากโดยครอบคลุมค่าผ่าตัด 17,500 บาทและค่าชุดรากฟันเทียมอีก 3,300 บาทในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนที่ทำความตกลงยังคงได้รับวงเงินพื้นฐาน900บาทต่อปีแต่มีการเพิ่มค่าผ่าฟันคุดให้ในอัตรา 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม งื่อนไขในการใช้สิทธิ์เพียงผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนรับบริการก็สามารถใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ทันทีแม้ในกรณีที่ออกจากงานแล้วสิทธิยังคงคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง6เดือนสรุปได้ว่าการอัปเกรดสิทธิทำฟันในครั้งนี้คือเครื่องยืนยันถึงความห่วงใยจากภาครัฐที่ต้องการให้พนักงานและแรงงานทุกคนมีสุขภาวะช่องปากที่ดีเยี่ยมโดยไม่พวงเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีควรหาเวลาพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งเพื่อรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่องสิทธิทำฟันประกันสังคมอัปเดต2569รีบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
5: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหาย

0: ั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
1: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
0: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ร้อยเรื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: วัสดีเจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าปากันเป็นประจำกวนเสาร์นะเจ้าอยู่กับจากอริสาเพียงตั้งคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงแฮซึ่งเป็นวงแฮที่ดังขนาดเลยนะเจ้าในเจียงใหม่ของเฮาก็อยู่กับผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงนี่มาตั้งแต่เมื่อละถ้าอู้ถึงวงแฮก็จะนึกถึงวงแฮนองซีแจ้งซีนอยู่ที่สระบุรีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านเจ้าลุงธรรมและก็ลุงแก้วสวัสดีเจ้าเดี๋ยวเจอลุงธรรมแนะนำตัวกันหน่อยเจ้า
1: ผมชื่อป้อบุญธรรมนะวงครับอยู่บ้านหนองซีแจ้งนี่แหละครับเกิดที่เนี้ยอายุ80ปีแล้วครับ
0: เจ้าอยู่กับวงแฮนี่มาเมินหรือยังเจ้า
1: ได้40กว่าปีครับ
0: 40กว่าปีนี่ก็มาหลายรุ่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มาหลายรุ่น
0: เจ้ามาจนถึงตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์มาจนถึงละอ่อนรุ่นใหม่
1: อาจารย์มาเรียนจากครูบาอาจารย์ที่บ้านกูแดงครับป้อตาผมวงแล้วก็ป้อลาป้อเฮียน3คนเพราะนั้นเป็นเก่าเปิ้น
0: เจ้า
1: แล้วเดี๋ยวนี้เปิ้นยังมีป้อตามีละเปิ้นเสียไปละแล้วครั้งเหลือคนเดียวป้อเฮียนแล้วก็มาที่นี่ผมเอาลูกปุ้นมาประมาณปี2535
0: เจ้า
1: หรือ34นะเอาลูกปุ้นมานะลูกปุ้นแดงมาแล้วก็มาตั้งบ้านเฮานี่มาเป็นหนองซีแจ้งศีลนะครับแล้วก็ลุงแก้วได้ตัวเอามากันมา
0: ตัวเจ้าลุงแก้วแนะนำตัวให้เจ้า
2: ครับผมลุงแก้วบุญมาครับอยู่บ้านหนองซีแจ้งนะครับก่อนนี่ก็ห่วงวงกับพ่อทำมาได้3 40ปีแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ก็ได้ปลดวาระละคือลูกน้องลูกหลานสืบต่อไปครับ
0: เจ้าตลอดระยะเวลาประมาณ30กว่าปี40กว่าปีเนาะของวงแฮหนองซีแจงศิลป์นี่นะเจ้าได้ไปร่วมงานอะหยังพ้องยังใดอยากจะฮื้อได้เล่าบรรยากาศของการรวมวงในยุคแรกๆแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรเจ้าย
1: ุคแรกๆก็แฮขาวดําแล้วก็แฮฟอนเจ้าสงครับเจ้าสงนี่จะนักเหลือเปิ้นแล้วก็10กันมาม
0: ีงานมหรสพมีงานวัดนี่นะเจ้าม
1: ีโอหลวงก็แ
0: ห่
1: ซบก็แห่ฟ้อนก็แห่ฟ้อนเจ้าสงนี่นะ
0: เจ้า
1: แห่ทุกตีเลยเปิ้นมาหาก็ไปแห่ไปแห่ติ
0: แล้วเปิ้นรู้จักได้จะได้อ่ะป่อ
1: ก็ว่านะ เพราะว่าเฮาไปแห่น่ะมันไปแห่หลายตีเนาะไปแห่ทุกตีเลยจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนมาเพียงกรุงเทพฯนะครับ
0: ภาคเหนือภาคกลางไปหมดนะเจ้าเปิ้นฮู้จักเฮาเพิ่นก็ติดต่อเวลาติดต่อมาตังวัดก็ติดต่อมาตัง
1: ป้อป้อนี่ครับ
0: อ๋อผู้ดูแลมาตั้งแต่เก่าแต่เดิมเนาะเจ้าแล้วจากประสบการณ์ประมาณ30 40ปีเนี่ยเส้นทางของวงแฮมีหลายตีก่อในเชียงใหม่เฮาที่แบบวงแฮดังๆที่เปิ้นไปแฮตามงานต่างๆนี่มีนักก่อเอาแบบดั้งเดิมเลยนะ
1: เปิ้นก็มีนักเหมือนครับมีหลายวงเหมือนครับแต่ของเขานี่เราจะพิเศษหน่อย
0: เจ้าพิเศษจะได้เจ้าป่อ
1: พิเศษว่าเอาใจเปิ้ลนะค่ะเอาใจคนทุกคนเลยเอาใจลูกค้าเนาะเรียกว่าลูกค้าเน
0: า
1: ะ
0: ลูกค้าก็จะเอาใจนายจ้าง
1: นายจ้าง
0: เจ้า
1: จ้างเปิ้ลจ้างเขาจะได้เขาเนี่ยประจำนั้น
0: เจ้าแต่ก่อนนี่เป็นแบบประยุกต์ก็ว่าเป็นเครื่องดนตรีแบบไหนตีวงแฮ
1: แต่ก่อนเป็นพื้นเมืองก่อนพอเขามาเป็นประยุกต์ขึ้นมาเต้าเดียวนะ
0: เจ้าในยุคแรกๆป้าแก้วที่ปันแห่ปืนเมืองนี่มีเครื่องดนตรีนักก่อวงแห่
2: ชวดจังไงมีกว่า30กว่าวง
0: 30กว่าวงเลยกะโอ้30กว่าวงแล้วเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงเนี่ยเปิ้นเอาอะหยังเป็นหลักพ้องมีหยังพ้อง
2: มีระนาดมีกองระนาดเอกกองแล้วก็กองใหญ่แล้วกองตะโพนแล้วก็กองครับ
0: เจ้าอันนี้คือยุคแรกๆแบบเดิมๆที่ว่ามีแต่เครื่องดนตรีแบบปืนบ้านล้านนานี่นะเจ้าแล้วบัดเดียวละเจ้าเพิ่มอะไรอย่างขึ้นมาพ่อ
1: เพิ่มคีย์บอร์ดขึ้นมา
0: เจ้า
1: เพิ่มคีย์บอร์ดเครื่องของชุดนี่หรอ
0: เจ้า
1: เพิ่มขึ้นมาคีย์บอร์ดกากีตาร์กาเบสกาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจะม้วนขึ้นไปทีน้อยทีน้อย
0: เจ้าในอดีตที่เปิ้นมาจ้างเขาไปเล่นวงแฮกับบัดเดียวที่เปิ้นมาจ้างเขาไปเล่นวงแฮเนี่ยมันต่างกันก่อ
1: ต่างกันเยอะเลย
0: แต่ก่อนนี่เป็นจะได้เจ้า
1: แต่ก่อนนี่มันถูกดอกแต่ก่อนวันสามพันสี่พันก็ไปอ่ะ
0: ไปตึงวงนี่นะแต่ก่อน
1: ตึงวงนะ
0: โอ้
1: แล้วก่อนมันเปิ้นโมลูกวงนี่กาตัวประมาณร้อยสองร้อย
0: ร้
1: อยห้าสิบก็มี
0: ตึงวงนี่มีกี่คนก่อนบ่
1: เมื่อก่อนมี11คน12คนต่อมากาตัวนี่มันจะเพ พิ่มขึ้นเป็นจำนวน
3: เจ้าก็เป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามยุคเศรษฐกิจเนาะ
1: ครับ
3: ป้าแก้วป้าแก้วสมัยที่เริ่มตั้งเก๊าตุยป้าทำนี่นะก่อนที่จะมาอยู่วงแหบป้าแก้วเนี่ยอย่างมาก่อน
2: เล่นดนตรีเน
3: า
2: ะ
3: อ๋อเป็นนักดนตรีมาอยู่แล้ว
2: ครับมาฝึกกับป้าทำนี่ค่ะ
3: เจ้า
2: ป้าฝึกกับป้าทำตั้งหันมาก่อนแม่ไปสมัยนั้นปั่นจักรยาน
3: ปั่นรถหีบ
2: ครับปั่นจักรยานเอาครัวแต่งรถไถรถไปแล้วปูนเชียงใหม่นี่ไปค่อยบ่ละ
3: เอาเครื่องแห่ต่างรถหีบไปแสดง
1: มันจะมีประมาณ8ชิ้น
3: เจ้า
1: ประมาณ8ชิ้นมีกอง
2: มีกองมีระนาด
1: ระนาดกองระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดเล็กนี่จะบ่มี
3: เจ้า
1: ครับแล้วก็มีแน่ฮะ
3: แล้วเอาใส่อย่างใดไปรถหีบ
1: ก่อน
2: มาติดใต้ฮะ
1: มาติดใต้รถหีบมาติดใต้รถหีบไปแล้วก็กองลูกกองนี่จะเอาใส่ลังทำลัง
3: มีงานตึงวันแต่ก่อน
1: ก็เว้นวันสองวัน
3: เจ้า
1: เว้นวันสองวัน
3: หน้าการหน้างานที่งานหนักสุดนี่ช่วงไหน
1: ประมาณเดือนเดือนแปดเดือนเก้าน่ะ
3: อันนี้เป็นงานอะไรยัง
1: เป็นงาน
2: เจ้า
1: ฟ้อนเจ้า
2: เจ้าส
3: ง
1: ฆ์แล้วงานปล่อยหลวง
3: ปล่อยหลวงเนาะ
1: งานปล่อยหลวงตัว
3: ปีใหม่เราปีใหม
1: ่ปีใหม่นี่บะล่ำแห่
3: บะล่ำแห่เนาะ
1: ปีใหม่นี่เปิดฌานเต้นดำหัวขัน
3: กระถินพระปานี่เรามีก่
1: อมีครับ
3: หน้ากระถินหน้าพระป่าเงี้ยงานบุญเนี่ยเนาะ
1: ครับครับมีครับ
3: ก็จะนักเลยนะเจ้าแล้วปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้หลังจากที่กลายเป็นพ่อครูละมีลูกศิษย์ลูกหานักละนะเจ้าวงปัจจุบันนี้มีลูกหลานมาสืบทอดกันหลายคนก
1: ็ลูกหลานแต่ปัจจุบันนี้จะไม่มี
2: ผีลูกวง
1: จะมีลูก
3: ลูกวง
1: นี่เปิ้ลจะเข้ามาเสริมไปหลุน
3: เจ้า
1: เขาก็ฮักกันเนาะ
3: เจ้า
1: ก็อยู่ด้วยกันไปอะกะเยี่ยมด้วยกันไป
3: ก็คืออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานกันในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเน
1: า
3: ะ
1: ในหมู่บ้านพ่อง
3: เจ้า
1: ที่เสียไปก็เสียไปพ่อง
3: เจ้า
1: เสียไปก็เสียเป็นนักละ
3: เจ้า
1: แล้วก็ที่เหลือๆแสดงก็เท่าเหลือเตี้ยนี่
3: เป็นเก๊าเหลือ2คนเนี่ยนะ
1: ครับครับ
3: เหลือป้าทามกับป้าแก้วนี่นะก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะอยากจะฝากอะไรอย่างถึงลูกหลานรุ่นใหม่ก่อน
1: ซื่อตรงฮับอันใดก็คือฮับไปเลยซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเฮาต่อครูบาอาจารย์ต่อนายจ้างฮับเปิ้นแล้วก็ขอฮับติ๊กติ๊กฮับไปซื้อทรัพย์ต่อเปิ้นถึงเวลาไปก็ต้องไป
3: ขอบคุณป้าทั้งสองท่านจัดนักนะเจ้าที่มาร่วมอู้จักกันในรายการเดี๋ยวเราจะมาอู้จักกันกับรุ่นใหม่นะลูกหลานสมัยใหม่ที่เดี๋ยวนี้เข้ามาดูแลวงแหดขอบคุณป้าทั้งสองคนจัดนักเจ้า

0: ตอนนี้เขากำลังอู้จากันกับทางด้านของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาดูแลวงแห่นะเจ้าไอ้อุทัยแนะนำตัวนายเจ้า
1: ครับสวัสดีครับผมอุทัยเทวินนะครับเป็นสมาชิกของวงแห่หนองซีแจงนะครับก็ถือว่าเป็นยุคกลางๆนะครับ
0: อันนี้ยุคกลางก
1: ันครับผมจะเป็นยุคกลางครับต่อจากพ่อธรรมมาในยุคประมาณสักแถวกว่าปีประมาณนะครับ
0: อันนี้อยู่มาสาวกว่าปีแล้วกัน
1: ครับผม
0: เจ้า
1: ครับ
0: ช่วงแรกๆที่เข้ามาตอนท่านนี่อย่างถึงตัดสินใจเข้ามาในวงแห
1: ่ตอนท่านนี่ก็คือแบบใจมันหูมนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็มีเพื่อนมีหมู่จะเอาอย่างใดดีว่าจะเฮ้อดนตรีจะเฮ้อมันมีความบันเทิงขึ้นมีอย่างที่มันแปลกขึ้นทันสมัยขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับ
0: เจ้าคือมันม่วนขึ้นอีเนาะ
1: ค
0: ือมันแบบเหมาะสมกับยุคสมัยประเดี๋ยวอีนะเจ้า
1: ครับ
0: แสดงว่าเคยหันวงเฮแบบดั้งเดิม
1: ครับ
0: ตอนท่านเป็นยังไงนะไอ
1: ้ตอนท่านนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นงานเจ้าทรงงานงานขาวดำงานศพนะครับ
0: เจ้า
1: ก็จะประมาณนี้ก็เห็นเปิ้นโอ้ตะก่อนมีแบบขี้วงนะครับ
0: เจ้า
1: ตะก่อนมีสัก2วง3วงที่แบบเห็นแฮเมื่อตะก่อนนะครับก็รู้สึกว่าม่วนดีเฮาเป็นละอ่อนใจชอบผม
0: เจ้า
1: ครับก็ไปติดตามเพื่อนตลอดเนี่ยครับ
0: เจ้า
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาพอได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเป็นสมาชิกวงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยไปนักก่อน
1: ถือว่านักเหมือนกันนะครับเพราะว่าตะก้อนเนี่ยระบบเครื่องเสียงนะครับมันก่อมาใช้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้นะครับตะก้อนนี่จะเป็นตู้แบบแค่ซับเบสก็มีค่าละลูกเนี่ยคร
0: ับ
1: ค่าละลูกเสียงก็ประเมินแบบสมัยปัจจุบันนะครับก็ถือว่ายังบดีปอนะครับของเสียงเมื่อตะกอนนะครับเขาก็เข้าแม่ก็พัฒนาในระบบเครื่องเสียงในการเล่นวิธีการเล่นต่างๆที่มันเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นนะครับเอามาประยุกต์เอามาพัฒนาผสมผสานกันนะครับ
0: คือมันเกิดความแปลกใหม่เนาะ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วจากที่มีข้างงานขาวดำมีข้างงานเจ้าส่งไปเดือนนี้มีงานอะไรอย่างเพิ่มขึ้นกับเจ้า
1: ตอนนี้ก็จะเป็นงานพวกป้อยหลวงงานพิธีต่างๆนะครับจะเป็นงานเอาว่ามงคลการงานมงคลนะครับก็มีตลอดนะครับ
0: ก็คือได้กู้งานละประเดี๋ยวนี้เจ
1: ้
0: าแล้วก็ในฐานะคนที่เข้ามาอยู่ในสมาชิกวงลุ่มกลางๆมาจนถึงยุคใหม่ๆประเดี๋ยวปัจจุบันประเดี๋ยวนี้เจ้ามีมุมมองจะได้พ้องว่าเอ๊ดนตรีบ้านเฮาเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าดนตรีล้านนาเป็นอย่างที่เยิ้มจ้าแต่ละวงแห่นี่ก็เป็นล้านนาเหมือนกันแล้วมันม่วนแล้วมันก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ตุยเจ้าอยากจะให้ไออุทัยลองแชร์มุมมองนี้กัน
1: ผมว่าตอนนี้นะครับการพัฒนาของดนตรีนะครับก็คือประยุกต์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเคยิ่งกว่าแต่ก่อนนักนะครับตอนนี้ก็มีละอ่อนที่จบนาฏศิลป์กานะครับที่ฮักดนตรีก็ได้มาผสมผสานกันมากขึ้นการเล่นก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันเป็นสากลนะครับเนาะมันก็พัฒนาละอ่อนเนี่ยจากรุ่นหลังนะครับก็มันพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับ
0: เจ้าและนอกเหนือจากคนไทยแล้วชาวต่างชาติกระแสว่าเป็นแต่ใดพ่อเจ้า
1: ก็ถือว่าโอเคนะครับการตอบรับก็ดีนะครับของต่างชาตินะครับ
0: เจ้าและในมุมมองของอ้ายเนี่ยคือมองจะได้พ้องตี้วงแห่มันมีทั้งแบบล้านนามีแบบประยุกต์อนาคตต่างหน้านี่มันจะไปต่อยอดอย่างใดดีฮะ
1: ตอนนี้มันต้องอยู่ที่ว่าวงไหนจะครีเอทได้มากกว่ากันนะครับจะแสดงจุดเด่นของแต่ละวงออกมาเฮ้อแตกต่างไปจากวงที่เล่นกันแบบปัจจุบันนี่คือได้นักที่สุดนะครับผมคิดว่าจุดเนี้ยจะทำให้วงนะจะเกิดมีติดหูติดตา
0: คือของบะเก่าดั้งเดิมกับบะล่านะเจ้าของสมัยก็ต้องมาผสมผสานกันนะเจ้าเพื่อต่อยอดให้มันเดินไปได้เนาะในฐานะที่ถือว่าเป็นศิลปินเหมือนกันนะเนี่ยเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีอยู่ในวงแห่นี่นะเจ้าอยากจะให้อู้ถึงว่าศักยภาพของดนตรีล้านนาเฮามันแข็งแกร่งและมันจะไปสู่สากลได้อย่างใดพ้อง
1: ไปสากลก็ถือว่าก็ตอนนี้มันระบบการเล่นดนตรีก็คือว่าเป็นสากลขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ตะก่อนนะครับต้องใช้ระบบความจำแต่ตัวเนี้ยจะเป็นระบบโน้ตมีโน้ตมีอย่างต่างชาติหรือว่าต่างถิ่นต่างภาคก็สามารถเล่นได้นะครับตัวเนี้ยครับ
0: เจ้า
1: ถือว่าเผยแพร่ได้ดีครับได้ดีมากนะครับ
0: ก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงง่าย ึงการเฮียนฮู้การฝึกทักษะการถ่ายทอดภูมิพยาภูมิปัญญาดนตรีต่างๆโน้ตมันเป็นโน้ตสากล
1: ใช่
0: เฮาแค่มีทักษะเรื่องตัวโน้ตเล่นฮู้จักโน้ตเล่นดนตรีได้เฮาก็สามารถมาเฮียนได้ละชาวต่างชาติก็เข้าใจในเรื่องของเมโลดี้อย่างเงี้ยได้ง่ายกว่า
1: ใช่
0: เจ้าได้เข้าถึงง่ายกว่าการเผยแพร่การต่อยอดก็ไม่จะยากละ
1: แม่
0: นกว่าเจ้าในฐานะคนรุ่นใหม่อยากจะอู้อะไรอย่างถึงกรณีของวงแห่ล้านนาฝากไปถึงเยาวชนตี้ในอนาคตต่างหน้าน่าจะมีส่วนในการต่อยอดสืบสานเจ้า
1: ก็อยากให้น้องๆนะครับที่พัฒนาวงขึ้นมาเนี่ยก็ให้พัฒนาแบบมีจุดเด่นของตัวเก่าให้นักๆนะครับตะก้อนเป็นอย่างใดก็คือตอนเนี้ยคือพัฒนาเหมือนจริงยิ่งกว่าตะก้อนมันดีขึ้นนะครับสร้างจุดเด่นประมาณนะครับว่าสร้างจุดเด่นคือแต่ละวงคือมันโดดเด่นขึ้นมานะครับคนก็จะได้ติดหูติดตาประมาณนี้นะครับ
0: เจ้าก็ถือได้ว่าวงแห่นะเจ้าก็เป็นแหมหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมต่างล้านนาโดยเฉพาะการแห่ในปัจจุบันนี้การฟ้อนการดีการเล่นดนตรีการขับร้องโดยเฉพาะการผสมผสานวงแห่เนี่ยก็จะเป็นวงแห่แบบประยุกต์ละนะเจ้าก็จะเข้าถึงง่ายคนทุกวัยเปิ้นก็สามารถมาม่วนมาจอยกันได้คือมันมีเส้นขีดบางๆแล้วสำหรับคนต่างชาติหรือว่าคนล้านนาคนไทยเฮาก็สามารถเข้าถึงได้หมดละเอ็กละอ่อนผู้สูงอายุทุกๆวัยก็สามารถมาม่วนมาจอยกันกับวงแห่ได้นะเจ้านี่ก็เป็นมุมมองที่นำมาอู้จากันในรายการร้อยเรื่องเล่าที่เราเห็นถึงพลังของดนตรีพื้นบ้านล้านนาดนตรีพื้นเมืองที่มีการประยุกต์นำมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนจากทั่วโลกเนี่ยเปิ้นหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยนะเจ้าวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมสัมภาษณ์ทุกท่านเลยเจ้าขอบคุณไออุทัยเจ้าขอบคุณไปยังลุงธรรมแล้วก็ลุงแก้วเตยนะเจ้าก็ฝากไว้เตยสำหรับวงแห่ซึ่งเป็นวงแห่นองสี่แจงศีลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้านักเจ้าหวังว่าแฟนๆรายการจะม่วนจะงานกันกับการบรรเลงดนตรีนะเจ้าโดยวงแห่นองสี่แจงศีลอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ที่เฮายังมีความม่วนงานมาฝากกันในช่วงท้ายรายการสำหรับช่วงนี้ต้องลาทุกท่านไปพร้อมกับเพลงม่วนๆนะเจ้าของวงแห่นองสี่แจงศีลอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ราคาสูงสุดถึงร้อยละ58จำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเร่งขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในจังหวัดศรีสะเกษลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
2: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ลำที่4แล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จหลังหาเส้นทางเดินเรืออื่นทดแทนการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้จำนวน1ลำสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สำเร็จเมื่อวานนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรือของเกาหลีใต้ลำที่4ที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นมานานกว่า1เดือนนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ให้คำมั่นว่าจะพยายามต่อไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศรวมถึงรับประกันความปลอดภัยของเรือและลูกเรือชาวเกาหลีใต้ที่ต้องแล่นผ่านภูมิภาคนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.

0: We will remember her forever.
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
4: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
5: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: โอ้พี่มวยเจ้าดูหันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกวนย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่แน่แล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
6: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเนี่ยเจ้าแล้วก็อู้จากับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารและกับงานเพลงม่วนๆเนาะคุณผู้ฟังที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในยามบ่ายๆบ่ายวันเสาร์เจ้าบ่ายสองโมงปลายกูวันเสาร์เนาะเขาก็จะได้ปะกันจะได้ฟังเพลงด้วยกันเนาะเจ้านำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาอู้มาจากกันโดยเฉพาะเรื่องราวที่คุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนสนใจเนาะเจ้าอยากจะติดตามเนาะน้องเก่งก็ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ก็หวังว่าจะคลายง่อมคลายเหงาคลายความฮ้อนให้กับคุณผู้ฟังกันได้พ้องนะเจ้าเนาะซึ่งตอนนี้เนาะเจ้าคุณผู้ฟังบ้านเฮาก็ยังอยู่ในช่วงที่เปิ้นมีการเตือนนะเจ้ามีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะเจ้าลูกเห็บอาจจะตกได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นตรวจสอบดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันรอบๆบ้านของเฮาไว้ให้ดีๆเพราะว่าในช่วงเนี้ยเจียงใหม่บ้านเฮาก็ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันไปจนถึงวันที่10นะเจ้าก็คือวันพุธเนาะน้องเก่งติดตามการรายงานอากาศเจ้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงเที่ยงวันวันนี้ที่เพิ่นมีการรายงานกันเที่ยงวันวันนี้จนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เจ้าพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเจ้าในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะเจ้าหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมนะเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าสำหรับเกษตรกรก็จะต้องเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลนะเจ้าแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะเจ้ารวมถึงสำคัญที่สุดดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนด้วยในช่วงที่อากาศแปรปรวนอากาศเปลี่ยนแปลงจะอีเนาะบึดฮ้อนบึดฝนนะเจ้าบางทีฝนตั้งนี้ตกตั้งนั้นบ่ตกเนาะคุณผู้ฟังร่างกายปรับตัวบ่ทันอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วก็เดียวออกไปที่แจ้งเกาะฮ้อนแหมนะเจ้าคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันตวยตั้งแต่เตี้ยงวันวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางเจียงไฮ้พะเยาแพร่แล้วก็น่านนะเจ้าซึ่งตอนนี้ชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟังบ่าย2โมงนี้ตรวจพบกลุ่มฝนด้วยกันหลายจังหวัดเนาะในส่วนของภาคเหนือตึงตอนล่างตอนบนเนี่ยมีตึงแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาแพร่ลำพูนน่านแล้วก็ตากนะเจ้าแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเหลือเปิ้นหมดนะเจ้าก็คือฝางชัยประการเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดสันสายแม่ออนสันกำแปงแม่แจ่มเสมิงกัลยาณิวัฒนาดอยหล่อจอมตองแล้วก็แม่วางมีตึงสายเหนือสายใต้เลยคุณผู้ฟังสำหรับฝนฟ้าที่มันตกลงมาในชั่วโมงนี้นะเจ้าในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าพื้นที่อำเภอที่มีตัวหนังสือสีแดงก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักก็คือเวียงแหงพร้าวแม่แตงสันทรายสันกำแพงแล้วก็เสมิงนะเจ้าคุณผู้ฟังก็รายงานไว้เผื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางขับรถไปในพื้นที่ดังกล่าวเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้ระมัดระวังนะเจ้าแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางรวมถึงวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางกันไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความป
ลอดภัยนะจากการเดินทางทุกเส้นทางหากว่าเฮามีการวางแผนการเดินทางเฮามีความระมัดระวังเฮาไม่ประมาทนะเจ้าก็จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยบอกว่าจะเป็นเส้นทางใกล้เส้นทางไกลปลอดภัยกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยสำหรับทุกท่านทุกคนอุ้ยทักทายพี่สาว 2,000 นะเจ้าพี่สาว 2,000 เนาะก็เปิ้นหวังว่าพี่สาวอารมณ์ดีนะเจ้าวางนี้เปิ้นขายแอร์ล่อเนาะขายแอร์รายได้ต้องดีแน่ต้องเก่งก็น่าจะสนใจนะ

ฟังเพลงตี้คุณผู้ฟังแนะนำมาขอแค่รู้ข่าวคุณเอกราชสุวรรณภูมิเนาะเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังจัดเหมือนแล้วนะคนขอเพิ่นบอกว่าขอฟังเพลงขอแค่รู้ข่าวมอบให้แฟนเก่าเศร้าบ่ถ้าไปฮู้เรื่องของเขาปล่อยเขาไปนะเจ้าเนาะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจอีบอเนาะขอบคุณนักนักเจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นกู้เป็นกีมกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังวิทยุนะเจ้า FM 93.25 MHz กับ AM 639 kHz รวมถึงตังออนไลน์นะเจ้าผ่านตังช่องทาง TikTok นี้ตัวขอบพระคุณนักนักขอบคุณหัวใจที่ลอยไปลอยมานะเจ้าพอมีหัวใจลอยขึ้นมาก็เป็นกำลังใจละเนาะอยู่เป็นกู้เป็นกีมกันนะเจ้าในยามบ่ายวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เนาะนะมันเริ่มจะลงวันลงคืนนะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็ว่าบ่ได้เนอะแต่เราเป็นคนที่เป็นคนขี้ลืมนั่นแหละมันก็เลยลงวันลงคืนไปในหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าเนาะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะได้อู้ได้จากกันเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับยามแรงที่ยามแรงกว่ายามบ่ายยามจะอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงๆเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้อยู่ด้วยกันได้พักผ่อนได้ฟังเพลงบางท่านทำงานกันไปตัวฟังเพลงกันไปตัวนะเจ้าบางท่านก็ถือว่าวันนี้ได้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะเจ้าก็มีความสุขกันนักๆเอ็นหลังฟังเพลงกันไปนะเจ้าฮือบ้านเฮาคือเฮาสบายใจนะเจ้าฟังเพลงแล้วมันสบายใจยิ่งฟังเพลงที่ถูกใจซ้ําสบายใจอันนี้ก็ซ้ําอยากจะฮือเป็นอยากฮือกู้กันเพลงนั้นย่าคุณผู้ฟังแล้วมีความสุขนะเจ้าเนาะอยู่เป็นกู้เป็นเกมแต่กันนะเจ้าคุณผู้ฟังพอถึงวันหยุดจะเอ๊ะก็บ่ค่อยอยากจะได้นำอย่างนักๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าก็ฟังเรื่องราวข่าวสารเล็กๆน้อยๆอู้กันไปลมฟ้าอากาศเนาะรวมถึงงานเพลงเนี่ยเน้นไปที่เพลงบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองนะเจ้าน้องเก่งเกาะยินดีที่จะได้นำมาเลือกสรรมาฝากกับคุณผู้ฟังรวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามก็ช่วยกันเลือกมาก็ได้นะเจ้าเอ๊ะเพลงนี้ยังถูกใจแต่ยังอยากฟังเพลงที่ถูกใจอยู่ด้วยความยินดีนะเจ้าตะกี้เฮาอู้ถึงเรื่องของฟ้าฝนและเรื่องของการคือระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแค่ได้ยินก็ขนลุกแล้วนะเจ้าแค่ได้ยินว่าน้ำท่วมน้ำป่าอีนาคุณผู้ฟังเอ้ยถ้ามีผลกระทบต่างใดก็ขอส่งกำลังใจตัวเนื้อเจ้าตอนนี้กรมชลประทานเจ้าเพิ่นมีการดำเนินการสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำแม่วางนะเจ้ามุ่งหวังแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมอำเภอแม่วางสันป่าตองแล้วก็ดอยหล่อนะเจ้ารวมถึงเร่งปิดงานสำรวจออกแบบเดือนกรกฎาคมนี้คาดการเริ่มก่อสร้างได้หวยที่สุดก็คือปี2574คุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามเนาะถ้าว่าสิ่งที่เปิ้นทำแล้วมันสามารถที่จะดูแลรักษานะเจ้าแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมได้อย่างดีเนาะหมู่เฮาก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนการก่อสร้างแน่นอนนะเจ้าเปิ้นบอกว่าภายหลังที่เสร็จสิ้นงานสำรวจออกแบบซึ่งก็จะได้แบบก่อสร้างมูลค่างานที่ก็จะเข้าสู่กระบวนการของบประมาณการก่อสร้างซึ่งก็จะต้องผ่านครม.นะเจ้าแล้วก็งานที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยก็คือการเพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ป่าสงวนเนาะซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรนั่นแหละนะเจ้าคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะเจ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีขั้นตอนวิธีการที่มันหลายขั้นตอนมันต้องใช้เวลานะเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆเหล่านี้อย่างน้อยอนาคตปี2574มันก็จะเกิดขึ้นนะเจ้าเนาะแล้วก็จะย่างเฮือเฮานั้นเป็นผู้ที่ต้องมาเจอกับปัญหาภัยแล้งหรือเจอกับปัญหาน้ำท่วมนะเจ้าซึ่งพอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะพี่น้องหลายจังหวัดแหละเชียงใหม่ละปุ้นลำปางเนี่ยมันก็ท่วนหน้านะเจ้ารวมถึงภาคใต้ภาคอีสานก็เจอกันเหมือนกันในเรื่องของน้ำท่วมมันก็จะย่าฮือเ
เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการเดินทางเรื่องการใช้ชีวิตที่มันไม่ได้สะดวกเลยและที่สำคัญเพิ่มเติมจากความไม่สะดวกก็คือความเสียหายเนาะเขาบอกอยากให้มันเกิดขึ้นเจ้าคุณผู้ฟังเราจะต้องช่วยกันดูแลป้องกันนะเจ้าในสิ่งเหล่านี้กันให้ได้นักนักนะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่าคนที่เคยประสบเป็นผู้ประสบภัยเหมือนตัวน้องเก่งเนี่ยนะเจ้าเกิดเป็นผู้ประสบภัยจากปีที่ผ่านมามันก็ยังคือแบบบ่อยากคือมีอ่ะมันบ่อยากคือเกิดนะเจ้ามันรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างที่มันกระทบจิตใจมากมันเป็นความรู้สึกที่มันมีผลต่อสภาพจิตใจช่วยกันภาวนาเนาะคุณผู้ฟังช่วยกันภาวนาบัดนี้ให้มันเกิดน้ําท่วมเลยนะเจ้าขอเตอะนะเจ้าเฮาจะขอกันจะได้ดีที่จะบ่ให้เกิดน้ําท่วมขอให้หมู่เฮาช่วยกันเนาะแล้วก็ขอให้ต่างหน่วยงานที่เปิ้นเกี่ยวข้องเนี่ยเปิ้นก็ดำเนินการอยู่ละนะเจ้าพลังรวมพลังกันแก้ไขปัญหาในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เชื่อว่าบ่ใช่ว่ากับพี่น้องประชาชนนะเจ้าคนที่เปิ้นทำงานเองเปิ้นก็บ่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเจ้าเพราะนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปสิ่งที่คุณผู้ฟังจะติดตามได้ง่ายก็คือการติดตามการรายงานสภาพอากาศประกาศเตือนภัยเนาะแล้วก็ในช่วงนี้บางทีมันอาจจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ตกหนักตกน้อยนะเจ้าบางพื้นที่บางน้ำตกบางป่าเปิ้นอาจจะบ่อยากคือเปิ้นจะมีประกาศบ่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปในเขตพื้นที่ในที่เปิ้นวิเคราะห์พิจารณาแล้วมันเป็นอันตรายหมู่เห่าก็บ่ต้องเข้าไปนะเจ้าห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่เปิ้นเตือนคือกฎของความปลอดภัยนะเจ้าฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังน้องเก่งยังเกียมเพลงไว้ให้ได้ฟังกันแฮมนักนะเจ้าแฮมหลายๆเพลงหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามเจ้า

็นยอดฮิตเลยนะเจ้าแล้วก็หลายท่านหลายคนก็ชื่นชอบสำหรับงานเพลงที่นำมาเปิดนะเจ้าขอบคุณที่บอกกันมาว่าเพลงชอบเพลงที่เลือกมาเปิดนะเจ้าเพลงที่เปิดม่วนเนี่ยนะขอบพระคุณมากๆกำลังใจก็มาเลยพอมีคนชมกำลังใจมันก็หลั่งไหลเข้ามาคือตัวเก่าเลยนะเจ้าไม่ได้เป็นคนเข้าข้างตัวเก่าแต่ว่าก็ชอบที่จะได้รับกำลังใจจากคนอื่นพ้องนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเมื่อบ่ายสองโมงเกิงที่ผ่านมาเจ้าเปิ้ลมีการรายงานเพิ่มเติมในเรื่องของกลุ่มฝนที่เปิ้ลตรวจพบนะเจ้าเมื่อบ่ายสองโมงเกิงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพื้นที่จะหนักขึ้นกว่าเมื่อบ่ายสองนะเจ้าสองโมงเกิงนี้เจียงใหม่เฮามีฝนตกเพิ่มขึ้นเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นตังอำเภอฝางชัยประการเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดสันกำสันทรายแม่ออนสันกำแปงแม่แจ่มสะเมิงกัลยาณิวัฒนาดอยหล่อจอมตองแม่วางแล้วก็สันป่าตองแต่ว่าพื้นที่อำเภอที่เป็นตัวสีแดงคุณผู้ฟังที่มีการรายงานฝนที่เป็นตัวสีแดงก็จะเป็นตังเจียงดาวเจ้าแม่แตงสันกำแปงสะเมิงเนาะสี่อำเภอนี้เป็นตัวสีแดงน่าจะมีปริมาณฝนที่หนักกว่าพื้นที่อื่นๆนะเจ้าบางคนก็จะมีการติดตามเนาะเรื่องของฝนถ้าฝนตกตั้งเหนือนักก่อนะเจ้าฝนตกตั้งเหนือนักก่อเป็นไรพ่องรุนแรงก่อนะเจ้าพอตั้งเหนือรุนแรงเนี่ยระดับน้ำเริ่มที่จะปรับจะเพิ่มเนี่ยคนตั้งลุ่มตั้งล่างของเจียงดาวลงมาก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังนะเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยก็ต้องแนะนำคุณผู้ฟังว่าเขาต้องมีการติดตามนะเจ้าติดตามการรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องติดตามในเรื่องของฟ้าของฝนนะเจ้าเรื่องของการเดินทางก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะบางทีฝนตกหนักๆเนี่ยคุณผู้ฟังการเดินทางมาก็มักจะมีอุปสรรคมันอาจจะต้องย่างเขานั้นลดความเร็วลงนะเจ้าตอนนี้ไผ่จะออกจากบ้านคุณผู้ฟังตอนนี้มันยังมีอำเภอเมืองเต้านะตั้งแต่รายงานฝนตกมาเนี่ยยังมีคำว่าอำเภอเมืองกำเตื้อนะเจ้าแต่ตะเจ้าเนี่ยตะเจ้านี่ตกมากำหนึ่งนะเจ้าแต่กับบันนักสักเท่าใดแล้วก่อนในขณะที่ไปรายงานของพื้นที่อื่นเอ๊ะปัญญามาตกกันวันข้ามนะเจ้าก็ลักข่อยเล็กน้อยแต่ก็อากาศกับบ่ฮ้อนนักนะเจ้าคุณผู้ฟังยังทนได้เนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคุณผู้ฟังบึดฝนอากาศเย็นแล้วก็บางพื้นที่ก็จะฮ้อนถึงฮ้อนจัดเนี่ยคุณผู้ฟังมันอาจจะง่ายหอมมาสบายกันได้ง่ายเนาะอันนี้น้องเก่งก็ห่วงใยสำหรับทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าที่จะต้องมาสัมผัสกับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงจะอีนะเจ้ามันอาจจะง่ายหอมมาสบายกันได้ง่ายเจ้าขับรถเดินทางออกจากบ้านไขขี่รถเครื่องเอาเสื้อกันฝนไปตัวไผ่ขับรถยนต์เอาจ้องไปตัวเจ้าบางคนก็จะบอกว่าขับรถยนต์เอาไปเนี่ยอย่างจ้องนะเจ้าเวลาเขาเปิดประตูลงรถหรือบางทีเขาไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาจะต้องลงจากรถคุณผู้ฟังเอ้ยฝนมันหำนะเจ้าก็ต้องกางจ้องเด้อบักกางจ้องนี่ทรงผมก็จะลุเนาะเสื้อก็จะเปียะที่สำคัญเขาจะสบายกันได้ขี่รถเครื่องแนะนำเพื่อใจเสื้อกันฝนเด้อคุณผู้ฟังเสื้อกันฝนจะน่าจะปลอดภัยที่สุดนะเจ้าปลอดภัยกว่าการที่จะไปใช้จ้องขี่รถเครื่องกลางจ้องอันนี้บัดแนะนำนะเจ้าเนาะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนเลยที่ติดตามรับฟังรายการรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการนะเจ้ามีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังจนถึงบ่ายสามโมงนะเจ้าเนาะและหวังว่าทุกๆงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันตอยวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าเนาะสำหรับรายการวิทยุนั้นวันพรุ่งนี้น้องเก่งพักเสียง1วันเจ้าแล้ววันจันทร์ก็ปิ๊กมาลุยกันต่อเนาะสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวด้วยความปรารถนาดีกับช่วงของรอบบ้านล้างหนากับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์สำหรับช่วงนี้สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ผลักดันผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชน

0: นี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากด้านกรมการค้าภายในร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS รถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ยกระดับการตรวจสอบป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายพร้อมเตรียมขยายผลคุมเข้มค่าแท็กซี่และค่าขนส่งเพื่อเป็นธรรมต่อประชาชน
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ประมงจังหวัดพะเยาประกาศฤดูน้ำแดง2569กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้
2: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้กำหนดมาตรการฤดูน้ำแดงประจำปี2569ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำจืดทั้งห้วยหนองคลองบึงทั่วจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569โดยห้ามจัดสัตว์น้ำจืดในช่วงฤดูวางไข่เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันปลาและสัตว์น้ำจืดในช่วงที่กำลังมีไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างสมบูรณ์ถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรักษาระบบนิเวศในระยะยาวจะมีความผิดตามกฎหมายประมงมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved.

0: Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แน่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
10: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
9: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
10: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
9: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
11: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และก็ AM 1476 kHz นะครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆแล้วก็มีเพลงเพราะๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็วันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรยังทำหน้าที่เช่นเคยนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศนะครับอยู่กันวันนี้คุณผู้ฟังครับก็ช่วงที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะเห็นว่าหลายที่หลายแห่งมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองบางที่ก็มีลูกเห็บนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นของอำเภอแม่ออนอย่างเงี้ยแต่ว่าโซนของอำเภอแม่ริมนะที่บริเวณที่ผมพักอาศัยเนี่ยมีแต่ฝนนะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยรู้ฟังครับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของ PM 2.5 เชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้นี่อากาศดีมากเลยรู้ฟังครับ PM 2.5 นั้นก็ได้ห่างหายไปแล้วนะแต่ว่ารู้ฟังแต่ว่าถึงแม้ว่า PM 2.5 จะห่างหายแต่ว่าการมาตรการห้ามเผาในทุกพื้นที่เนี่ยยังมีผลใช้อยู่ยังมีผลบังคับอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเผาเดี๋ยวจะผิดกฎระเบียบนะที่ส่วนของจังหวัดได้ตั้งไว้นะก็จะมีโทษตามกฎหมายเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราหาทางที่จะจัดการเนาะมองเป็นแรงบวกคุณผู้ฟังครับเศษวัสดุต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะกำจัดยังไงโน่นนั่นนี่นะแล้วก็ช่วงนี้ต้นฝนด้วยคุณผู้ฟังครับไม่ยากเลยแล้ว เราก็นำเอามาทำเป็น เรื่องของเศษวัสดุคลุมดินเป็นปุ๋ยหมักนะอะไรต่างๆมันทำได้ทั้งนั้นนะแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยนะครับสอบถามไทยราคาปุ๋ยจากร้านต่างๆนะส่วนใหญ่ราคาขยับขึ้นคุณผู้ฟังครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำมันแพงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับภาคการผลิตของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อส่วนสัดส่วนของปุ๋ยเคมีแพงเราก็ต้องมีวิธีการมาตรการที่จะลดต้นทุนการผลิตเพราะฉะนั้นใช้เศษวัสดุที่มันเราจะกำจัดนี่แหละนะเอามาหมักเอามาทำเป็นเรื่องของปุ๋ยหมักนะก็สามารถที่จะใช้ได้คือทุกฝั่งก็จะมีคำแนะนำจากส่วนราชการต่างๆออกมาเยอะแยะเลยนะก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวดีๆที่อยากจะนำเสนอผมเองได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับการเก็บผลผลิตนะของพี่น้องเกษตรกรอยู่2จุดด้วยกันนะที่อำเภอสันทรายกับที่อำเภอดอยหล่อนะช่วงนี้จะถ้าจะบอกว่าในภาคเหนือเนี่ยจะมีอะไรที่เตรียมออกสู่ตลาดนะก็จะมี2ชนิดด้วยกันคือทุกฝั่งก็คือมะม่วงกับลิ้นจี่นะแต่ว่าวันนี้อยากจะคุยเรื่องของมะม่วงให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็ให้เห็นถึงสถานการณ์ว่าในเชียงใหม่เนี่ยมีมะม่วงอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะแล้วก็แต่ละสายพันธุ์นั้นรสชาติเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ไหนอย่างไรนะครับเรื่องราวของมะม่วงที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะในการดำเนินรายการวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของมะม่วงเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องของมะม่วงตรงนี้ไปพูดคุยไปฟังเพลงนะไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ

ให้คุณผู้ฟังรับฟังสองผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่อยากจะนำเรียนคุณผู้ฟังให้ทราบอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะม่วงนะมะม่วงนั้นถือว่าเป็นไม้ผลที่เรียกว่าสามารถที่จะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยคุณผู้ฟังครับแล้วก็อยู่คู่ประเทศไทยมาช้านานนะเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านได้ลิ้มรสอร่อยอร่อยของมะม่วงแล้วนะเป็นไม้ผลที่เรียกว่าไม้ผลกึ่งร้อนนะคุณผู้ฟังครับก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเจริญเติบโตแล้ว อยู่ได้ดีในที่อากาศค่อนข้างร้อนแต่ถ้าถามว่าหนาวๆอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ของเขาได้ขอให้เพียงแต่ดูแลให้ดีน้ำปุ๋ยให้ถึงก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับพื้นที่ปลูกของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังมะม่วงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ปลูกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ 72,000 ไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณราวๆ 69,000 ถึง 70,000 ไร่กะตีตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 70,000 ไร่นะครับผลผลิตโดยเฉลี่ยของมะม่วงภาพรวมทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ประมาณ972กิโลกรัมต่อไร่เพราะฉะนั้น เรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 70,000 ไร่เนี่ยก็เอา900เอา100เลยก็ได้คุณผู้ฟัง100ขออภัยครับ 1,000 กิโลคูณด้วย 70,000 ไร่นะครับนั่นคือผลผลิตภาพรวมทั้งหมดถือว่าจำนวนมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับโดยที่ภาพรวมของมะม่วงเนี่ยคุณผู้ฟังครับพื้นที่ขนาดนี้แล้วเนี่ยมีครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรปลูกนะครับอยู่จำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 11,780 ครัวเรือนก็ประมาณเกือบ 10% ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเชียงใหม่นั้นที่ถือว่าถ้าปลูกในภาพของพืชเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมากสุดก็คือข้าวนะทั้งข้าวนาปีนาปรังรวมกันอยู่ที่ประมาณ600,000-700,000กว่าไร่รองลงมาก็จะเป็นลำไยนะครับอยู่ที่ประมาณ450,000ไร่นะครับแล้วก็ขยับลงมาก็จะเป็นอันนี้แหละจะตัวมะม่วงนี่แหละคุณผู้ฟังลำดับ3ที่ปลูกมากที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะโดยที่ถ้าเราจะเจาะลึกนะในเรื่องของมะม่วงเนี่ยคุณผู้ฟังครับพื้นที่อำเภอนะที่มีพื้นที่ปลูกนะมะม่วงดูมะม่วงภาพรวมก่อนคุณผู้ฟังครับมะม่วงภาพรวมเนี่ยอยู่ที่อำเภอมากสุดคุณผู้ฟังครับอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ไร่นะอยู่ที่อำเภอรองลงมาอยู่ที่อำเภอพร้าวนะครับ12,000ไร่ลำดับ3อำเภอฝางนะครับ 7,600 กว่าไร่ลำดับ4อำเภอแม่อายนะครับ 5,700 กว่าไร่ลำดับ5อำเภอเวียงแหงนะครับ 4,900 กว่าไร่นะที่เหลือก็ไล่ลงไปลำดับจะเป็น 3,000 บ้าง 2,000 บ้าง 1,000 บ้างแล้วก็หลักร้อยบ้างนะครับก็ไล่ลงไปสันทรายชัยประการดอยหล่อแม่แตงจอมทองแม่ริมดอยเต่าดอยสะเก็ดฮอดแม่วางหางดงกัลยาณิวัฒนาสันกำแพงแม่แจ่มอมก๋อยแม่อ่อนสันปะตองเสมิงสารพีแล้วก็ปลูกน้อยที่สุดอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับก็ครบถ้วนทั้ง25อำเภอที่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงนะครับในสายพันธุ์ที่ปลูกคุณผู้ฟังครับก็มีทั้งน้ำดอกไม้สีทองมีทั้งโชคอันนันต์มีทั้งมหาชนกจินหวงแดงจักรพรรดิทองดำนะอาทูอีชูนะมันขุนศรีงาช้างแดงแก้วขมิ้นแล้วก็เขียวเสวยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผลผลิตคุณผู้ฟังครับในพื้นที่การปลูกมะม่วงและผลผลิตที่ได้เนี่ยจากตัวเลขพื้นที่ปลูกกับพื้นที่ให้ผลผลิตและปริมาณผลผลิตต่อไร่เนี่ยคุณผู้ฟังจะดีประมาณ 1,700 ตันนะครับขออภัยครับจะอยู่ที่ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 69,719 ตันนะก็คือเกือบก็70,000
70,000 ตันก็ไร่ละตันนะคุณผู้ฟังครับก็คือตัดยอดรวมก็ไร่ละตันก็ 70,000 ไร่ก็ 70,000 ตันนั่นแหละคุณผู้ฟังโดยที่สัดส่วนที่จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดก็คือในช่วงเดือนนี้นะเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาทั้งเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนาอยู่ในระนาบใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 38% คุณผู้ฟังครับเดือนหน้าเดือนมิถุนาอาจจะขยับสูงนิดหนึ่งอยู่ที่ 39% นะแล้วที่เหลือก็กระจายกันไปส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงๆของเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนอีกนิดหน่อยปิดท้ายแต่ว่าเดือนที่ออกพีคสุดก็คือเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนาก็คือเดือนนี้คุณผู้ฟังครับในภาพของมะม่วงถ้าเป็นมะม่วงที่เรียกว่าเป็นมะม่วงที่มีราคานะมีรายได้ค่อนข้างจะดีก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้คุณผู้ฟังครับจากพื้นที่ปลูก 70,000 ไร่ภาพรวมทั้งหมดนะจะมีพื้นที่ปลูกน้ำดอกไม้อยู่ที่ประมาณ 29,400 ก็เกือบ 30,000 คุณผู้ฟังครับโดยที่พื้นที่ปลูกมากสุดก็ยังเป็นที่อำเภอเชียงดาวอยู่ที่ 1,300 ไร่อำเภอพร้าว 9,100 ไร่อำเภอเวียงแหง 3,400 ไร่อำเภอสันทราย 1,900 ไร่อำเภอแม่อาย 1,591 ไร่นะครับแล้วก็ไล่ลงไปนะอำเภอฝางแม่แตงชัยประการดอยเต่าอมก๋อยแม่ริมเสมืองแม่แจ่มหางดงกะละยานิวัฒนาดอยสะเก็ดแล้วก็เมืองเชียงใหม่แต่ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยปลูกแค่ในพื้นที่17อำเภอนะไม่ครบทั้ง25อำเภอนะครับทำไมผมชูประเด็นเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้เพราะว่าได้ราคาค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ส่งออกแล้วมีตลาดค่อนข้างจะนิ่งนะอย่างวันก่อนผมเองได้มีโอกาสไปติดตามงานนะครับกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในพื้นที่ของอำเภอสันทรายนะครับที่ตำบลเจดีแม่ครัวเนี่ยไปดูสวนแล้วก็ดูลงของรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้นะคุณผู้ฟังครับก็เขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ที่ในเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็สเต็ปของเขาเนี่ยมะม่วงในภาพรวมนะครับพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้นะมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่ที่ถ้าหากว่าจะสุกปกติเขาจะสุกจากส่วนตอนล่างของประเทศไล่ขึ้นมาทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามข่าวสารเมื่อสัก2หรือ3สัปดาห์ที่แล้วเราจะได้ทราบข่าวว่าโซนของจังหวัดพิษณุโลกนะโซนนั้นถือว่าเป็นจังหวัดพิจิตรนะถือว่าเป็นแหล่งผลิตมะม่วงพื้นที่ใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวนะครับมากกว่าเราอีกนะแต่ว่าเขาประสบปัญหาเรื่องของราคานะครับราคาถูกมากเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้มะม่วงที่นั้นหมดไปแล้วนะหมดทั้งในโซนของจังหวัดสามพอพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยแล้วก็อีสานก็หมดไปแล้ว ตอนนี้ไล่ขึ้นมาเก็บนะมาที่โซนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้กำลังเริ่มออกสู่ตลาดน่าชื่นใจเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าราคาที่ได้เกรดนะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ28บาทนะอันนี้คือเมื่อสัก3-4 วันที่แล้วนะคุณผู้ฟังครับกิโลกรัมละ28บาทที่มีพ่อค้ารับซื้อแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคาจะขยับสูงขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีมะม่วงน้ำดอกไม้ที่จะออกสู่ตลาดเริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะไม่มีแล้วนะครับก็จะเหลือโซนของบ้านเราเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในเรื่องของมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ของอำเภอสันทรายแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังมีพื้นที่อำเภอพร้าวอำเภอเชียงดาวนะที่จะทยอยออกสู่ตลาดรุ่นต่อๆไปนะครับนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้ทีนี้วกกลับมาเมื่อวานผมเองมีโอกาสไปที่อำเภอดอยหล่อนะต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนกับไปดูหนังคนละม้วนเลยนะอำเภอดอยหล่อก็เป็นอำเภออีกอำเภอหนึ่งที่มีแหล่งปลูกมะม่วงนะแต่ว่ามะม่วงที่เขาปลูกส่วนใหญ่นะเป็นมะม่วงในสภาพพื้นที่สูงหรือมะม่วงที่เขาเรียกไปมะม่วงแฟนซีมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่ไม่ใช่โซนอย่างนี้เพราะว่า
ในพื้นที่ของอำเภอดอยหล่อเนี่ยถ้าเทียบกับอำเภอสันทรายเทียบกับแหล่งอื่นเนี่ยเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยเขาอาจจะยังไม่มากเท่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอามะม่วงน้ำดอกไม้ไปปลูกเนี่ยแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยไม่ได้เหมาะสมเท่ากับโซนของอำเภอสันทรายโซนของอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนดังนั้นมะม่วงที่ปลูกได้เหมาะสมในพื้นที่ของอำเภอนี้ก็จะเป็นมะม่วงพันจินหวงพันอาทูอีทูพันงาช้างแดงพันแดงจักรพรรดินะพันเขียวสามรสมันศรีวิชัยพันหงไคเชอร์พันทองดำอย่างเงี้ยพันพวกเนี้ยคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตแต่ว่าเรื่องของราคานะอาจจะไม่ได้จูงใจเท่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเองได้เข้าไปสอบถามพี่น้องเกษตรกรราคารับซื้อหน้าสวนเนี่ยอยู่ที่ราวๆอันนี้ส่งต้องไปส่งที่ลงนะลงนี่หมายความว่าซื้อราคาคละแล้วก็จะตัดเกรดบางเกรดอะไรก็ว่าไปนะอยู่ที่ประมาณกิโลละ8 6ถึง8บาทเท่านั้นเองคุณผู้ฟังโอ้น่าตกใจน่าตกใจมากเลยเพราะฉะนั้นเราคนเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับอยากจะช่วยกันให้รณรงค์ช่วยกันบริโภคผลไม้นะโดยเฉพาะมะม่วงนะจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้นะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะวกกลับไปพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้ที่อำเภอสันทรายอีกรอบหนึ่งว่าได้สอบถามผู้รับซื้อนะเขาบอกว่ามะม่วง 100% เนี่ยคุณผู้ฟังครับเขาคัดไปคัดมาเนี่ยสามารถที่จะส่งออกได้ประมาณ 60% อีก 40% เนี่ยจะอยู่ในบ้านเราเอาไว้สำหรับบริโภคภายในเพราะว่าลูกหรือผลไม่ได้ขนาดบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างนะหรือเป็นผิวลายบ้างนะเพราะว่ามาตรฐานการส่งออกเนี่ยผิวต้องสวยถึงแม้จะห่อผลนะห่อผลด้วยถุงกระดาษที่ถุงห่อผลไม้เนี่ยนะครับแต่ว่าบางจังหวะบางทีมันก็ไม่ได้ 100% คุณผู้ฟังมีลายออกมาบ้างอาจจะห่อช้าไปหรือว่าเจอแสงจัดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังครับก็มีส่วนที่จะส่งออกได้จริงๆประมาณ 60% เพราะฉะนั้น 40% ก็ส่วนคือส่วนที่เหลือสำหรับการบริโภคภายในประเทศนะพูดถึงการบริโภคนะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมะม่วงแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันรสชาติมันเป็นอย่างไรนะผมไปสืบหาข้อมูลมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับว่ามะม่วงกินดิบมะม่วงกินสุกแล้วมะม่วงสายพันธุ์แปลกๆเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะแดงจักรพรรดิอาทูอีทูจินหวงพวกนี้มันรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบผลไม้ไทยจะได้ลองลิ้มรสอร่อยๆของมะม่วงในบ้านเรากันบ้างเดี๋ยวกลับมาครับ

บทเพลงที่มีชื่อว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจนะครับศิลปินมาลีคนนะต้องขอบพระคุณแฟนคลับนะที่แนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาสารภาพเลยนะผมไม่เคยฟังเพลงนี้ไม่เคยได้ยินโอ้แต่ฟังแล้วก็อื้อได้ความรู้สึกเป็นสุขไปอีกแบบหนึ่งบทเพลงเพราะๆแล้วก็ที่ไม่เคยฟังเนี่ยขอบพระคุณมากเลยที่แนะนำเข้ามานะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ฟังครับเรื่องของรสชาติของมะม่วงที่ได้เกริ่นนำว่ามะม่วงสายพันธุ์อะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ในภาพของภาพจำที่เราเห็นที่เรารู้จักเนี่ยในตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเราก็จะรู้จักมะม่วงอยู่ไม่กี่สายพันธุ์คุณผู้ฟังครับถามว่ามะม่วงแต่ละสายพันธุ์นั้นนะครับเป็น อะไรอย่างไรบ้างนะครับในมะม่วงที่เราทานกันอยู่บ่อยๆนะถ้าจะบอกว่าแต่ละรสชาติแต่ละสายพันธุ์นะครับเราดูนะครับมันเราแยกเป็นมะม่วงเป็น2ชนิดคุณผู้ฟังครับถ้าบอกว่ามะม่วงคือมะม่วงทานสุกกับมะม่วงทานดิบนะครับแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับมะม่วงที่สามารถทานดิบได้คุณผู้ฟังครับทานดิบแล้วก็อร่อยนะที่นิยมสุดยอดของมะม่วงทานดิบเนี่ยไม่มีอะไรสู้เขียวเสวยไปได้เลยนะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ยอดนิยมถือว่าเป็นราชินีของมะม่วงไทยนะครับแต่ว่าคำว่าทานดิบเนี่ยไม่ใช่ดิบอ่อนนะต้องดิบแก่นะครับเพราะว่าถ้าดิบแก่ปั๊บเนี่ยเนื้อเขาจะมีรสหวานแล้วก็มันเนื้อก็จะหนาจะกรอบนะครับไม่มีอย่างมากนะครับแต่พอเป็นปล่อยทิ้งไว้คือปล่อยให้งอมจนสุกเนี่ยคุณผู้ฟังครับเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเนื้อจะเหนียวหนึบนะก็จะมีเสี้ยนปานกลางเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่จะบริโภคสุกนะเหมาะที่จะบริโภคดิบแต่ดิบลักษณะแก่จัดเลยนะแก่จัดพร้อมจะสุกอ่ะโอ้โหแบบอร่อยมากแล้วก็กรอบยิ่งไปแช่เย็นบางทีไม่ต้องจิ้มน้ำพริกกับเกลือละคุณผู้ฟังครับแหมพูดถึงแล้วน้ำลายไหลเนี่ยนะก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วเป็นมะม่วงยอดนิยมนะผลขนาดใหญ่นะแต่ว่าในเทคนิคในการผลิตเนี่ยคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่ออกผลเนี่ยยากนะเป็นมะม่วงปราบเซียนนะบางทีใช้วิธีการแบบเดียวกันกับมะม่วงสายพันธุ์อื่นมะม่วงเขียวเสวยไม่มีดอกเฉยเลยถือว่าเป็นมะม่วงที่คนเก่งจริงๆที่ทำแล้วสามารถที่จะทำให้ออกนอกฤดูได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ราคาที่ดีนะครับรองลงมาคุณผู้ฟังครับมะม่วงฟาลันนะคำว่าฟาลันนี่ทำไมชื่ออย่างนี้ด้วยความที่เขาตัวเขามีความกรอบแบบถ้าจะบอกว่ากรอบกรอบยิ่งกว่ากรอบกว่าเขียวเสวยไหมไม่ห่างกันมากแต่มะม่วงสายพันธุ์นี้แปลกตรงที่เวลาที่เราปอกแล้วเนี่ยนะดูฟังกับปอกเปลือกเสร็จแล้วเราเฉาะนะเฉาะปึ๊บจะมาบริโภคนะเสียงมันจะแตกลั่นเปรี้ยเปรี้ยเขาถึงเรียกว่ามะม่วงฟาลันก็ถือว่าความกรอบของเนื้ออยู่ในลำดับต้นๆ นะมีรสชาติที่จะมันเปรี้ยวอมหวานนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเคียวเสวยเลยอันนี้ยังเป็นรองกว่านะครับนิยมจะกินดิบแล้วก็ผลแก่จัดที่อย่างที่บอกว่าเนื้อมีความแก่เนี่ยถ้าเปราะแล้วก็อาจจะแตกทันทีที่เอามีดเฉาะอย่างนี้ผมแจ้งให้ทราบจึงเป็นชื่อพันธุ์ฟาลันแต่ว่ารสชาติความมันความหวานเนี่ยจะย่อมกว่ามะม่วงเขียวเสวยนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งคุณผู้ฟังครับมะม่วงมันเดือน9นะอันนี้ชื่อเขานะไม่ใช่หมายความว่าพอเดือน9แล้วเขาจะมันแล้วเดือน8หรือเดือน10ไม่มันไม่ใช่นะคุณผู้ฟังครับมะม่วงพันธุ์เดือน9มันเดือน9นะเป็นมะม่วงพันธุ์กินดิบที่รับความนิยมสูงในประเทศไทยจะออกผลมากในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวก็คือหลังฤดูมะม่วงเลยคุณผู้ฟังครับ
ก็อยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนะผลมีขนาดใหญ่รสชาติหวานมันอมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจัดเนื้อกรอบไม่แข็งนะครับสามารถทานได้ทั้งแบบผลดิบและกึ่งสุกนะมะม่วงอีกสายพันธุ์คือมะม่วงแรด8ริ้วนะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทรงผลกลมรีหัวกลมอ้วนใหญ่เปลือกหนาปานกลางด้านหลังมีผลมีนอคล้ายแรดผลดิบเนื้อสีเหลืองอ่อนรสชาติเปรี้ยวมันผลสุกเนื้อละเอียดสิ้นน้อยรสชาติหวานหอมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้มันนะครับเป็นมะม่วงผลขนาดใหญ่นะบางลูกอาจจะมีน้ำหนักมากถึง1กิโลกรัมผลยาวทรงรีเนื้อหนานะผลดิบเปลือกสีเขียวนะครับก็มีรสหวานกลิ่นมะม่วงอ่อนๆเสี้ยนน้อยนะส่งท้ายก็คือมะม่วงเบาหรือมะม่วงพันเบาเป็นที่เราเห็นลูกเล็กๆที่ขายตามห้างอะไรต่างๆอันนี้พวกนี้เนื้อกรอบรสชาติเปรี้ยวจัดนิยมทานดิบคุณผู้ฟังครับก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ดิบมีมะม่วงสายพันธุ์สุกอีกนะแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วคุณผู้ฟังครับก็ติดคุณผู้ฟังไว้แล้วเดี๋ยวมาพูดคุยในสัปดาห์หน้าว่ามะม่วงสายพันธุ์สุกมีอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะแต่ก็อย่าลืมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มะม่วงออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยากจะชิมนะอุดหนุนมะม่วงของคนไทยมะม่วงของบ้านเราเนี่ยหาซื้อได้นะราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยจะมีการจัดงานวันมะม่วงวันที่8ถึงวันที่10มิถุนาที่บริเวณหน้าศาลากลางนะรายละเอียดนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันให้ได้ทราบนะเพื่อได้เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานกันวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เวลาตรงนี้ได้ดำเนินรายการวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บางลำพูเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายชุดนักเรียนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนณบริเวณย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนโดยนางสาวสุภมาศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะขายพ่วงรวมถึงการแสดงฉลากสินค้าที่ครบถ้วนทั้งวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้าในพื้นที่ไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีจึงชื่นชมผู้ประกอบการที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมฝากให้ทุกฝ่ายไม่เฉยโอกาส

0: เรียนมาตรการสำคัญประกอบด้วยการลดหรือผ่อนผันค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแบบนักเรียนการควบคุมค่าอุปกรณ์การเรียนที่ไม่จำเป็นการชะลอจัดซื้อหนังสือเสริมหรือสื่อที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการลดกิจกรรมที่ต้องใช้เงินจำนวนมากตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองซึ่งทั้ง7มาตรการโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ตามบริบทของพื้นที่โดยต้องคำนึงถึงการไม่เพิ่มภาระแก่ผู้ปกครองแต่ยังคงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ยืนยันการพิจารณาพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อใครเป็นการเฉพาะเจาะจง
2: กรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงกรณีการพิจารณาพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชทัณฑ์อย่างถูกต้องโดยระบุว่าการพิจารณาพักโทษจะอ้างอิงจากข้อเท็จจริงคำพิพากษาและข้อมูลทางราชการที่ชัดเจนเท่านั้นซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดอาญาระหว่างถูกควบคุมตัวจึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษนอกจากนี้จากการตรวจสอบของคณะทำงานพิจารณาพักโทษและเอกสารต่างๆก็ไม่พบข้อมูลการกระทำผิดวินัยทำให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษลงโทษมีมติว่านายทักษิณมีคุณสมบัติครบถ้วนและย้ำว่าการพิจารณาพักโทษไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดเป็นพิเศษแต่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศและยึดตามกฎหมายกับหลักฐานอย่างเคร่งครัดตุณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จบวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
9: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
8: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
9: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
8: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
10: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ครับกับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทเชียงใหม่ครับวันนี้พบกับชูชาติพลทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผมวันนี้ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้องเก่งวิระอนงดวงทิพย์สวัสดีด้วยครับ
1: สวัสดีเจ้าไม่ได้เป็นอปมช.อันใดเลย
0: แต่ว่าเป็นหัวหน้า
1: เราอปมช.มาสักเตื้อ
0: เ
1: จ้า
0: ผมเป็นอย่างครับ
1: หันว่าหันรายงานกับเข้ามาว่ารถติดขนาด
0: แม่นวันนี้บอกว่าเป็นอะไรอย่างนะคุณวิระอนงนะ
1: ภารกิจเชียงใหม่นะเจ้า
0: แม่นช่วงนี้นะครับแล้วก็เฮาก็ขับรถมาทางมหิดลเนาะวันนี้นะแม่จริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮาขับรถจ้าถ้าเกิดสมมติว่าเฮาไปจ้าเนี่ยเฮาขอขึ้นชิดซ้ายเ
1: ตอะ
0: ชิดซ้ายเตอะแต่เจ้านี่มีจริงๆเป็นรถไฟฟ้านะสีขาวมาบอกว่ายี่ห้ออย่างก็คือเปิ้ลก็จะหนีบขวามาตลอดเลยแล้วก็รถก็ติดโค้งเป็นแถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกฝากบอกเนาะนะครับบอกว่าจะเป็นทะเบียนที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามาขับรถในเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดสมมติคุณขับจ้าขออยู่ทางซ้ายนะครับจะไปแจ้งขวานะถ้าไปแจ้งขวานี่คนอื่นมันไปมาได้ไง
1: เ
0: นาะมันก็เลยเกิดการรถติดกันเกิดขึ้น
1: เนี่ยคือถ้าเปิดใหม่อ่ะมันก็เหมือนว่าได้จุดธูปห้องกัน
0: แม่นถูกต้อง
1: พอเปิดใหม่ปุ๊บมันก็เปรียบเสมือนว่าจุดธูปห้องกัน
0: แม่นแล้วก็แต่ละคนก่อน
1: ก็เริ่มทยอยมาแล้ว
0: บางคนก็ดอกเดียวบางคนก็2ดอกบางคนก็12ดอกนะครับ
1: แต่ก็เดี๋ยวคือหายใจกรรม
0: ครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าห้ามบิดไม่ใช่เขาเรียกห้ามหมุนวิทยุไปขึ้นไหนนะวันนี้นะเพราะว่าเราจะอู้เกี่ยวกับเรื่องนะ
1: คนละ
0: ครึ่งคนละค่อนนะเป็นครึ่งก็ว่าค่อนกับหูนะ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสเป็นการรวมเยอะแยะหลายอย่างเลย
1: เจ้า
0: เดี๋ยววันนี้จะมาอู้รายละเอียดทุกฝั่งว่ามันเป็นอย่างพ้อง
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นข่าวรอน้องยุ้ยไว้ตรงนี้หน้าจอ
0: นะเอาตัวใหญ่ๆเนอะตัวใหญ่ๆ
1: โอ้คุณ244%โอเคกว่า
0: เต็มที่เนาะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนถามมาเยอะมากแล้วเราก็สามารถที่จะตอบได้อะนะครับก็เลยว่าขอแปะไว้ก่อนเตอะไอ้หน่อยก็เดี๋ยวเสาร์หน้าจะมาอู้ให้ฟังว่าคนละเครื่องพลัดหรือว่าไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยมันเป็นจะไดนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยจะใดพองนะครับจะใดอ่ะโอเคคุณวิรัตน์เดี๋ยวจะเปลี่ยนมวยเพิ่นฮ้องว่าเปลี่ยนนวมไม่ใช่เปลี่ยนมวยเนาะเพิ่นบอกว่าอย่างนี้เพิ่นบอกว่าทางครม.เนี่ยเตรียมชงนะครับคังก็โอเคแล้วนะคังก็เริ่มเห็นด้วยแล้วเนาะนะครับแล้วก็เตรียมชงครม.ไทยช่วยไทยพัดนะครับรวมคนละครึ่งพัดบวกบัตรสวัสดิการนี่นะเป็นจะใดพ่องนี่หมอฮูเนอร์นะครับเป็นจะใดพ่องหมอฮูเดี๋ยวเขามาติดตามไปกับน้อยนะแล้วก็ฟังโทรมาเตอร์เนอร์นะครับฟังโทรมาเตอร์เนอร์เพราะว่าข้าพเจ้าเองก็จะต้องทำความเข้าใจกับอันนี้ตัวนะครับแต่เจ้านี่อ่านมากรรมแล้วนะแต่ว่าน่าจะมาครบถ้วนเพราะว่าคนที่ฮูดีเนี่ยจะเป็นน้องยุ้ยนะน้องยุ้ยนี่จะฮูดีเพราะว่าติดตามข่าวมาตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วแหละนะครับมาสวัสดีน้องยุ้ยกันก่อนสวัสดีครับน้องยุ้ยครับ
2: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีไอ้ชูชาติตัวนะเจ้าแล้วก็เดียวแฮมแป๊บนึงแม่หลวงน่าจะตัวมาถึงเพราะว่าต้องขอสุมาภัยตัวเพราะว่าวันนี้การจราจรค่อนข้างติดขัดนะจ๊ะโดยปกติน้องยุ้ยใช้เส้นทางเลียบน้ำปิงมาแล้วก็ลอดสะพานพังห้ามาวันนี้สะพานพังห้าปิดนะจ๊ะเพราะว่าเปิ้ลน่าจะกู้อโปะขึ้น
0: อ๋อแม่ครั้งตอนนี้เอารถขึ้น
2: แม่เจ้าทำให้ปริมาณรถที่มาตั้งหันแล้วก็ว่าจะลอดพังห้าไปได้แล้วก็จะขึ้นไปมหิดลเนี่ย
0: มันเติม
2: แม่เจ้าแล้วมันติดขัดนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้าน้องยุ้ยมาน่าจะมีในส่วนของไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินนะจ๊ะแล้วเปิ้ลก็อาจจะมีการบีบถนนเข้ามาแหมรถก็ติดเข้าไปแหมในส่วนของมหิดลที่จะไปเจอกับแยกแอร์พอร์ตแยกสนามบินนะเจ้าก็ทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดอันนี้ก็กว่าจะลุดมาได้ทั้งที่ก็เผื่อเวลามามาเมินพอสมควร
0: เหมือนกันก็ตอนนี้ประมาณบ่ายสองนี่ก็เริ่มติดแล้วนะก
2: ็
0: เริ่มแบบเคลื่อนตัวยาก
2: เจ้าแต่พอน้องยุพานจุดนั้นมาเกือบจะมาถึงแยกแอร์พอร์ตละตอนนี้เปิ้ลรู้สึกว่ากำลังจะเริ่มเคลียร์การจราจรละน่าจะสะดวกขึ้นนะเจ้าตอนนี้แม่หลวงนุ้ยก็ติดต่อมาก็บอกว่าติดอยู่ที่เดียวกันอย่างเดียวกันนะ
0: ถ้าอันก็ต้องประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะถ้าเกิดสมมติว่าใครยังเปิดอยู่ในครึ่งของเฮานะครับก็ขอเปิดใจเส้นทางอื่นก่อนเพราะว่าเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยมันมีเส้นทางโอ้สปันเข้านอกออกในเข้าหูหั่นพดหูนี่เข้าหูนี่พดหูน
2: ั่
0: นอย่างหูปวกนี่นะเขาว่าให้เราจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้านอกออกในได้หมด คนในพื้นที่ใช้เวลาผมเพลินนะในการเดินทางนะเพราะเป็นผู้ที่น้อง
2: เ
0: ป็นผู้ต
2: ามแม่นเจ้าเจ้าตะกี้ก็ได้ฟังมาในรถในเรื่องของไอ้ชุชาติก็เริ่มต้นในเรื่องของมีคนถามเข้ามานักนะเจ้า
0: แม่นๆเยอะมากเลยเกี่ยวกับ
2: เรื่องของบัตรสวัสดิการนะเจ้าแล้วก็โครงการที่รัฐบาลออกมาช่วยเฮาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือคนละครึ่งแต่ว่าในครั้งนี้เปิ้นเปลี่ยน
0: ไม่ใช่คนละครึ่งละคนละคน
2: เปลี่ยนชื่อเปิ้นเปลี่ยนชื่อนะเจ้าก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างโครงการคนละครึ่งเดิมนะเจ้าผสมผสานกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาใหม่เป็นไทยช่วยไทยพลัสอี
0: ไทยช่วยไทยพัดพี่น้องประชาชนช่วยกันจำเนอะ
2: เจ้า
0: ซึ่งไทยช่วยไทยพัด
2: แม่นเจ้าซึ่งต่างท่านรองนายกรัฐมนตรีนะเจ้าแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเจ้าคุณเอกนิติธันประภาสก็ได้บอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังนั้นเตรียมเสนอมาตรการนะเจ้าสองมาตรการสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในที่ประชุมนะเจ้าครม.เพื่อให้ได้พิจารณาไปเมื่อวันที่19ที่จะพิจารณาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะเจ้า
0: ก็คือยังมาถึงเตื้อ
2: นะเจ้าโดยวางเป้าหมายเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปเป่าตังนะเจ้าในวันที่25พฤษภาคม2019
0: แต่ว่าต้องรอวันที่19ก่อนนะ
2: แม่น
0: ต้องบอกอย่างนี
2: ้
0: พี่น้องประชาชนนะครม.เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคม69นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮายังบ่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปเด้อนะครับบ่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเคาะป้องวันที่25ได้ลงทะเบียนพร้อมกัน
2: แม่นๆเจ้าเจ้าเปิ้นก็วางเป้าหมายในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะเจ้าว่าจะฮื้อลงทะเบียนหรือว่าเปิดลงทะเบียนพร้อมกันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะเจ้าในวันที่25พฤษภาคม
0: เพราะฉะนั้นคนที่บ่มีมือถือ
2: เจ้า
0: ก็ต้องไปเอามือถือคนอื่นต้องฮื้อคนอื่น
2: แม่นๆที่ต้องมีแอปพลิเคชันด้วย
0: วันแล้วคนเฮาถามคนเฮาว่าเอาแล้วคนเฒ่าเพิ่นบ่มีแอปแล้วเฮาอีใหญ่อีเน
2: า
0: ะคนเฒ่าทั้งหลายหาแนวร่วมมาเรียบร้อยนะหาแนวร่วมมาเรียบร้อยนะครับ
2: เพรา
0: ะว่าจะเป็นละออนที่ไหนก็แล้วแต
2: ่
0: นะแต่ว่าต้องฟังไว้ตัวว่าละออนบางคนเพิ่นอาจจะลงของเพิ่นเหมือนกันนะ
2: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นลงของเพิ่นก่อนแล้วก็มาลงของเฒ่าหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีโทรศัพท์2เครื่องหรือว่าโทรศัพท์ของเฒ่าเนี่ยมีสามารถลงแอปได
2: ้
0: ก็ลงไปพร้อมๆกันเลย
2: เจ้า
0: แต่มีเหตุข้อแม้อย่างอีนะครับน้องยุ้ยถ้าเกิดว่าคุณมาได้มาใจอ่ะ
2: เจ้าน
0: ะถ้าเกิดสมมติคุณมาได้มาใจโอ้คนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านซึ่งมาได้ไปไหน
2: เ
0: น
2: า
0: ะมาได้ไปไหนก็เปิ้นสักเตื
2: ้อ
0: ก็บ่ต้องเอานะครับก็บ่ต้องเอาก็เอาไปเอาอย่างอื่นเฮีย
2: เจ้า
0: เนาะ
2: เจ้าซึ่งเป็นห้องว่าลงทะเบียนเนาะที่เป็นตั้งเป้าไว้ก็คือจะลงทะเบียนถ้าว่าครม.อนุมัติเนาะเจ้าก็จะลงทะเบียนพร้อมการผ่านแอปเป่าตังในวันที่25พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้แล้วเพิ่งเริ่มทันใช้จ่ายจริงนะเจ้าในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไป
0: 1
2: ม
0: ิถุนายนจ่ายจริงเน
2: า
0: ะ
2: แม่นๆ
0: คือหมายถึงว่าสามารถใช้ได้อะ
2: แม่นสามารถใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะเจ้าเป
0: ็
2: นบอกว่าโครงการคนละครึ่ง plus นะเจ้ารัฐบาลจะช่วยจ่าย 60% นะเจ้าเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการช่วยเรื่องของค่าของชีพนะเจ้าช่วยลดค่าของชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมนะเจ้าด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทนะเจ้า
0: โดยเดี๋ยวก่อนก่อนเดี๋ยวก่อน
2: ได้ได้เจ้า
0: เดี๋ยวจ้าจ้าจ้าประเดี๋ยวนี้คือนะตะกอนเนี่ย50 50นะรัฐบาลจ่ายถึง50แล้วเฮาก็จ่ายถึง50แต่เฮาจะต้องเอาสตางค์ของเฮาเน
2: ี่
0: ยเอาไปไว้ในแอปเป่าตังค
2: ์
0: เพื่อที่จะคนละครึ่งกับตังรัฐบาลแต่งวดนี้ทางรัฐบาลจะจ่ายให้กับจ่ายถึงเฮา 60% เฮาจะจ่ายอยู่ 40%
2: ก็ลดลงมา
0: ลดลงมาจาก 50% เหลือ 40%แต่จะเพิ่มวงเงินจาก 3,000 บาทเป็น 4,000 บาท
2: แม่นเจ้าเจ้า
0: โอเคต่อ
2: แต่ว่าเงิน 4,000 บาทบ่ใช่ปั้งเดียว 4,000 นะเจ้าบ่ใช่นะ
0: แม่นเป็นงวด
2: แบ่งเป็นงวดเฮาใช้จ่ายนาน4เดือนก็คือ
0: 4เดือน 4,000
2: เจ้าเฉลี่ยก็เดือนละ 1,000 บาทนะเจ้า
0: สัดส่วนนั้นก็บ่ได้นะ
2: แม่นๆเจ้าสัดส่วนอย่างที่ไอ้ชุชาติบอกตะกี้ก็คือรัฐบาลสนับสนุน 60% นะเจ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนจ่ายเองแถม 40%
0: ง่ายๆถ้าเกิดสมมติว่าเฮาซื้อครัว100บาท
2: จ่าย
0: ราคา100บาททางรัฐบาลจะจ่ายถึง60บาทเอาเองจ่าย40บาทภายใน1เดือนคุณจะได้จ่ายเงิน 1,000 บาทต้านนะ
2: จา
0: ก 1,000 บาทเสร็จร้อยก่อนถ้าหมดก่อนสิ้นเดือนก่อนรอไปงวดใหม
2: ่
0: ก
2: ็
0: คือเดือนใหม
2: ่
0: นะครับ
2: เจ้าสำหรับระยะเวลาในการลงทะเบียนนะเจ้าก็คือ1สัปดาห์ก็คือตั้งแต่25
0: ไปจนถึง
2: พฤษภาเนาะไปจนถึงสิ้นเดือนเนาะ
0: เ
2: จ้าแล้วก็เฮาจะเปิดให้ลงให้ใช้จริงวันที่1มิถุนายนนะเจ้าเปิ้นก็เปิดให้ลงทะเบียนเพียง1สัปดาห์ตาอัน
0: อ๋อโอเคก็
2: เจ้า
0: ก็บ่ต้องห่วงว่าจะลงบัตรเนาะก็ลงไปเรื่อยๆนะ
2: แม่นเจ้าแล้วก็สิทธิ์ในครั้งนี้ที่เปิ้นให้สําหรับไทยช่วยไทยพลัสก็คือ3030ล้านสิทธิ์เจ้า
0: 30โอ้โห
2: มันได้30สิทธิ์
0: เออ30ล้านสิท
2: ธิ์ลูกกันหัวปุหัวบุญ
0: เออนะมันได้น้อยๆ
2: 30ล้านสิทธิ์นะเจ้าเจ้าส่วนโครงการที่2ที่จะออกมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คือโครงการอันนี้น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าเป็นบอกว่าโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าอันนี้คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนนะเจ้าตอนนี้อยู่ในระหว่างกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของคุณสมบัติ
0: 1เดือนเอาอย่างนี้น้องยุ้ยคนที่ถือบัตรเก่าบ่ต้องขัวเนาะเพราะว่าท่านมีฐานข้อมูลอยู่ในท่านแล้ว
2: แม่น
0: ส่วนคนที่จะเข้ามาใหม่เหร
2: อ
0: เข้ามาใหม่ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้
2: เจ้าแม่นแม่นเจ้าเดี๋ยวเปิ้นจะไปกำหนดในเรื่องของคุณสมบัติแห่งครั้งหนึ่งแล้วก็จะเปิดว่าจะเป็นช่องทางไหนพ่องที่จะสามารถไปลงทะเบียนได้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน
0: า
2: ะ
0: แต่เอาง่ายๆก็คือแน่นอนที่สุดก็คืออาจจะเป็นธนาคารนะธนาคารก็เป็นธนาคารของรัฐนั่นแหละมันว่าจะเป็นธกส.ออมสินกรุงไทยก็สามธนาคารนี่แหละนะครับเก่าแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาประกาศเรื่องของการเน
2: ื่อง
0: แม่นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันต้องตกอกตกใจเสื้อ
2: เจ้าสำหรับโครงการของในเรื่องเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะเจ้าไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั่นก็คือจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแห่ม700บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้300เพิ่มขึ้นแถม700บาทต่อเดือนก็เป็นเดือนละ 1,000 บาท
0: จาก300มาเป็น700
2: นาน
0: ไอ้300เพิ่มขึ้นแถม700เป็น 1,000 บาท
2: เจ้านาน4เดือนเหมือนกัน
0: อ้าวก็ได้เท่ากัน
2: แล้วก็แม่นเจ้าเจ้าเป็นบอกว่าแต่ว่าเงื่อนไขก็คือคนในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะเจ้าจะเป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายได้ 100% จะไม่ได้ใช้ในรูปแบบเหมือนกับไทยช่วยไทยพลัสก็คือ60 40
0: อันน้องหนุ่ยไอ้บ่าเอาละอันไฮช่วยไทยพลาสนี่นะไอ้จะเอาเป็นบัตร
2: เดี๋ยวต้องไปดูกัน
0: ว่า
2: คุณสมบัติเพิ่นกำหนดไว้มันเข้าหลักเกณฑ์เพิ่นก่อนนะเจ้า
0: ถ้าเฮาทำงานแล้วเฮาได้เงินเดือนเนี่ยโอ้ก็มาได้อยู่ดีเน
2: า
0: ะเพราะฉะนั้นก็นะคนก็ต้องเลือกดีๆนะต
2: ้
0: องเลือกดีๆนะถ้าท่านไปลงอันไอ้อย่างก็คนละครึ่งแล้วเนี่ยท่านจะมาลงอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะ
2: แม่แม่
0: ครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาเห็นหนึ่งอย่าง
2: เจ้าเจ้า
0: แต่เจ้ามีได้ยินข่าวแว่วๆมาแล้วนะมีคนอู้กองหูแล้วขอเอามาคนจนดีกว่าเหรอ
2: เจ้า
0: ได้เต็มร้อยนะ
2: แม่สำหรับเงื่อนไขที่เบื้องต้นคร่าวๆตอนนี้นะจ๊ะเปิ้นบอกว่าเงื่อนไขก็คือกลุ่มนี้จะเป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อให้ใช้จ่ายได้ 100% จะไม่ได้ใช้ในรูปแบบที่จ่ายแบบไทยช่วยไทยพลัสก็คือ60 40นะเจ้าสำหรับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะเจ้าปัจจุบันก็มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 13.2 ล้านรายทั่วประเทศนะเจ้าแต่ว่าเปิ้นก็บอกว่าลดลงเล็กน้อยจาก 13.4 ล้านรายเนื่องจากมีการคัดกรองผู้เสียชีวิตก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เสียชีวิตไปเปิ้นก็คัดกรองออกไปตอนนี้เหลืออยู่ 13.2 ล้านราย
0: ทั่วประเทศแล้วก็น่าจะมีสิทธิ์ที่ใหม่มีขึ้นมาใหม่อาจจะมีบ้างเน
2: า
0: ะอาจจะมีบ้าง
2: อันนี้ก็คือโดยรัฐบาลมุ่งเป้าให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางดิจิทัลนะเจ้าทั้งแอปเป่าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังจะพิจารณาเพิ่มเติมนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่คงต้องรอฟังในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะไปเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: รายละเอียดนะรายละเอียดครับก็คือมันถึงว่าบางคนคิดง่ายๆนะว่าเฮ้ยอันถ้าเกิดสมมติว่าอัน60กับ40เนี่ยบ
2: ั
0: ตรคนละครึ่งเนี่ยเอาอันไอ้อย่างก็เอาเป็นบัตรคนจนเห็นพอดีเขาได้เต็มร้อยอันนั้นมันก็ต้องอยู่ที่คุณสมบัติอย่างสุชาติเองเนี่ยมีเงินเดือนอยู่แล้ว
2: ถ้
0: ามีเงินเดือนอยู่แล้วจะแบบเอาคนละครึ่งแล้วไปเอาไอ้ที่บางคนจนก็มาได้เพราะคุณสมบัติมาผ่านแน่นอนเน
2: า
0: ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพอดีๆนะเดี๋ยวท่านจะพลาดมาได้สักสิบนี้นะเดี๋ยวโยนไปโยนมา
2: เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเจ้าจะต้องมาถามคนนี้ดีกว่านะเจ้าว่าจะเอาอย่างใดดี
0: คนนี้ยาวหลายสิบอยู่คนนี้
2: จะเอาไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทักทายคุณผู้ฟังได้เลยเจ้า
3: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยนะเจ้าอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าม
2: าร
0: ถติดมันก่อ
3: โ
0: อ้มาเดือดละเขาหูละเพราะว่าเขาผ่านมาก่
2: อ
0: นเขาผ่านมาถนนมาให้โดนมาเสร็จแล้วงุนงิดกะ
3: งุนงิดขนาดเลย
2: เจ้า
0: แต่เจ้ามีรถจอดเตอร์ไม่ใช่จอดรถใจ
3: ทุกครั้งนี่มันจะโล่งเน
0: า
3: ะ
0: แม่นแม่น
3: เจ้า
0: แม่น
3: แต่ว่าตะกี้ที่ผ่านมาจุดที่ตรงหน้าร้านทุเรียนเน
2: า
3: ะเลยมาหน่อยม
2: า
3: ก่อนยุ้ยก
2: ็
3: เหมือนมีรถลากอะอย่างซึ่ง
2: แม่นแม่น
0: แ
2: ล
0: ้วก็แอบข้างตัง
2: น่าจะเป็นอุบัติเหตุเจ้า
3: แอบข้างตังแล
2: ้
3: ว
2: แล้วก็มีรถพยาบาลตัว
3: มันก็ยังติดอยู่ก็มาเข้าใจว่าคุณคันตังหน้าน่ะนี่อย่างเป็นแอบข้างแล้วคุณก็มันจ้ามันเหยื่อยังอย่างคุณก็ยังมาไปนี้ตามเส้นทางมา
0: แม่นแม่นแม่นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยตั้งหลังว่าไปมาได
2: ้
0: แม่น
2: แม่นเจ้า
0: ตะกี้นี้นะสองรอบรอบแรกนี่ลูกอันบ้านมาเนาะอันรถตะกี้เล่าคุณต้องยุ้ยฟังละเล่าคุณต้องเก่งฟังละรถจ๋ารถไฟฟ้าสีขาวคันสีขาวนะรถกระป๋องสีขาวเนี่ยนี่นะกับตัวเก้าขับจ๋าแล้วก็มาคลองเลนขวาไว
2: ้
0: รถมันก็ตีกันไปเป็นจุ่มปุ่นนะจนถึงปุ่น
1: เขาร
0: ถกันเดียวแล้วเสร็จเรียบร้อยกลับไปก็จนถึงปุ่นนะถึงอันแยกแอร์พอร์ตนี่นะแล้วก็ไปจอดประกบคู่กันแล้วเฮากระหันไปสบถคำหนึ่งแต่อู้ออกอากาศไปได้ล่มบดีเนาะ
1: แล้วม
0: ัน
1: ได้ย
0: ิน
1: ก่อ
0: นมันได้ยินคนในรถ
2: เปิดกระจก
0: คนในรถได้ยินเปิดกระจกกับปากกาแล้วขับปิ๊กมาหน้าศูนย์วัฒนธรรมเปิดไฟเลี้ยวขวาเอาก็จะเลี้ยวขวาเหมือนกันแต่ว่าเอาต้องเลยมาที่สี่แยก
2: อ
0: ันนี้มันเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก่อนถึงแยกแล้วเปิ้ลยูเทิร์น
2: อ
0: ะแ
2: ม่น
0: แล้วเปิ้ลยูเทิร์นอะกดไฟเลี้ยวขวาแล้วยูเทิร์นไม่ได้เลี้ยวอย่างเฮานะกดยูเทิร์นไปทางเดิมเอ็นะว่าตรงนี้มันยูเทิร์นมันจะได้เพื่อมันจะให้ยูอย่างนี้นี่เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นขับรถ
1: ใบสั่ง
0: กับโมโหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรไว้คิดถึงคนอย่างเปิ้ลอย่างเฮาอะนะครับไม่ใช่ว่าขับเอาตามอำเภอใจจะอี้เนาะบางทีมันก็อารมณ์เสียเหมือนไม่หลวงแล้วนะ
1: งุ่นงิดขน
0: า
1: ด
0: นี้นะอดเอาใหญ
2: ่แม่อากาศฮ้อนละบัดนี้ฮ้อนตัวอากาศ
0: แล้วก็จะเอาใหญ่ละวันนี้เฮาได้ใส่เสื้อใหม่เนื่องของคุณท่านผ
2: อ
0: ถ้าบอกกูเก๋ใส่แล้ว
2: นะวันนี้บัดตันได้ใส่สกามเดี๋ยวติดหน้าต้องนัดกันใหม
0: ่ผอกูเก๋เป็นบดมอบคือขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าหลาย
2: แม่
0: นะครับใส่ใส่นะ
3: ตุย
0: ครับ
2: เจ้า
0: ก็ได้กันทุกคนนะ
3: มันตึงได้ใจ
0: มันตึงได้ใจมันตึงได้ใจ
2: เจ้าก่อนตะกี้อุ้กันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะที่เปิ้ลจะพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็ให้ลงทะเบียนใหม่แห่งครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนแห่งครั้งหนึ่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของโครงการคนละครึ่งที่ตอนนี้เปลี่ยนจากคนละครึ่งนะจ๊ะ
0: เป็นไทยช่วยไทยพลัด
2: แม่นเจ้าก็เลยถามว่าไม่หลวงสนใจอันไหนวะสนใจอันไหนเจ้า
0: ไม่หลวงเอานี้ก็ได้หรอ
2: ไอ้อย่างเจ้า
0: เอาอันบัตรคนจนก็ได้หรอถ้าไม่หลวงสมัครบัตรคนจนผมจะไปฟ้องกว่าฟ้องตำรวจจังหวัดเนอะว่าบังคับพิจารณาญาตินี่นะบังได้บังคับญาตินี่บ้านไม่อยากกระวังนี่เนาะ
1: ก่อนนี่ม
0: ี
1: เนอะ
0: มีกะ
1: บางคนนี่ออกเงินกู้ด้วยซ้ำ
0: แล้วมันละอายใจกะ
1: แต่ว่าทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยมันนำตามเอกสารสิทธิ์มันมาเจ็บเป็นชื่อเปิ้ล
2: เจ้า
1: เป็นชื่อลูกชื่อร้านช
0: ื่ออ
1: ะไร
0: มาใช่แล้วมัน
1: ความได้สิทธิ์ตรงนั้นอยู่
0: แล้วบาระอายใจ
1: ก็เขาไปหู้กับเปิ้ลใช่ไหม
0: โอ้
1: เขาหู้อยู่ว่าแป้นี่ไปออกเงินกู้กับแซมเนี่ย
0: นะ
1: เออ
0: บรรทุกอันนี้นะ
1: มันได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ
0: ันนี้นะเขาอู้ไว้ซื้อเนาะถ้าใครได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็มาขอเฮาเซ็นเล่าหู้ว่าเขามีท่าทางนะฟันตุ้ยต้องมาเซ็นยายกระตุ้งมาเซ็นอันนี้บอกก็เลย
2: จะไปแย่ง
0: เ
2: บาะแสนะ
0: เออใครไล่เอาออกจากพ่อหลวงกับจ้างเตอร์เอาถึงเปอร์เซ็นต
1: ์ไล่จะไม่ได้แจ้ง
0: แต่ก็ไม่แจ้งแต่ก็จะมันเตอร์เอาบุญนัก
2: เจ้าก็ต้องดูความชัดเจนแห่งครั้งหนึ่งหลังจากวันที่19
0: เนาะที่เปิ้ลต้องคอยฟังเน
2: า
0: ะ
2: ประชุมเนาะเจ้าครม.แห่งครั้งหนึ่งนะเจ้าแต่ก็เชื่อแน่ว่าถ้าหากว่าโครงการนี้ออกมาน่าจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะเจ้าทุกคนออกมาใช้จ่ายมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เฮารู้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเฮานะเจ้าก็ค่อนข้างที่จะเป็นห้องว่าจะได้หาชะลอตัวก่อนเป็นท้องว่าจะอ่านนะเจ้าแล้วก็คงมาเจอประเทศไทยประเทศเดียวหลายๆประเทศก็น่าจะคล้ายๆกันนะเจ้าเนื่องจากว่ามันเป็นไปทั่วโลกนะเจ้าแล้วก็รัฐบาลก็พยายามหามาตรการเนาะวิธีการที่มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้ามันหมุนเวียนในประเทศให้มันคล่องตัวขึ้น
3: เป็นธงฟ้า
2: เจ้า
3: ทุกวันศุกร์เน
2: า
3: ะ
2: ไทยช่วยไทยเนาะที่ว่าการอำเภอทุกตีนะทุกวันศุกร์นะเจ้าก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะเจ้าสินค้าธงฟ้าเฮ้อพี่น้องประชาชนไป
3: จ
2: ับจ่ายใช้สอยไปเลือกซื้อเลือกหามาบริโภคเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าครองชีพนะเจ้
3: า
2: เพราะฉะนั้นก็ลองไปดูเนาะหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปเดินดูว่ามันมีสินค้าอย่างพ่องก็ลองไปดูทุกวันศุกร์ของทุกๆที่ว่าการอำเภอนะเจ้าม
3: าแล้ว
2: หนึ่งสายไม่ว่าครบทีมแล้วบรรทัดถ่าย
0: ได
2: ้สวัสดีเจ้า
4: ดีครับผม
2: สวัสดีครับหลวงมาแล้ว
3: สันปัญญา
4: หลวงถ้าบ่เช็ดเขาเดือดร้อน
0: ใครเดือดร้อนเขาจมเราด่าเขาแจ้งเราด่า
4: เออประชาชนไม่กัน
0: เนาะเออนั่นน่ะถ้าสมมุติว่าเปิ้นบ้านหลังใหญ่อย่างไม่หลวงนุ้ยนี่บ่ฮือเด้อ
3: ต้องพิจารณาตามเกณฑ์
0: เออ
3: น
0: ะ
3: มันก็
0: ต้องพิจารณาตามเกณฑ์แม่นๆๆถูกต้องถูกต้อง
4: หน้าน
0: ี่
4: ก็มีฝนนะครับตั้งสัมยางนึง
0: ตกอยู่มีฝนมั้ยครับในเวียงมันบ่ตกนะผมใครเฮือตกนําม
3: ัน
0: ตก
3: มันบดมันมืด
0: มัน
3: ได
0: ้บ่ได้
2: เจ้าป๊อปๆแปะๆอยู่เดียว
0: ครับ
4: ครับจะได้ขึ้นกำลังใจผู้หลวงเขาเด้อ
0: โอเคขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับผู้หลวงครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณเจ้า
0: ครับยินดีนักๆ
2: อ้าวมาเร็วเข้มเร็ว
3: เป็นแฟนมันแท้แท้
0: มันแท้มันแท้
3: เพราะทุกวันเสาร์นี้ป้าได้จะตั้งใจกลาง
0: ห้องคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้พอมันจะมีระเบียบมันจะมีระเบียบอยู่เน
2: า
0: ะว่าคนที่จะลงบัญชีไอ้คนที่จะลงบัตรคนจนได้มี
2: เจ้าม
3: ีค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิ้นตรงตามฮั่นเฮาก็ต้องเซ็นให้เปิ้น
2: เจ้าก็ต้องดู
0: แผนคำนึงรายได้ปีนึงบ่ถึงแสน
2: แม่น
0: บ่ถึงแสนถ้าก็ดูว่ารายได้ถึงก็ถ้าบ่ถึงเขาก็ต้องหนีเหมือนกับเนี่ยตะวามันซืนตะวากะตะวาเปิ้นพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนในเขตในพื้นที่เน
3: ี่
0: ย
3: ทุนมั้ง
0: เหรอทุนครับทางเทศบาลเพิ่งเน
2: า
0: ะก็บางรายก็บ่ได้เพราะว่ารวบรวมแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อรับราชการเงินเดือนได้อีดีนี่เกินฐานข้อมูลไม่เกินฐานข้อมูลเกินฐานเงินเดือนที
3: ่
0: เกินรายได้ที่เขาตั้งไว้ก็ไปได้ก็ตกไปอย่างทุกคนก็โอเคเพราะมันอยู่ในระเบียบอยู่แล้วเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็เกณฑ์เฉลี่ยละออนตุย
0: แม่นครับ
3: แม่นก็
0: เกณฑ์เฉลี่ยนี่บ่าเอาแต่ว่าเอาชั้นครับชั้นเรียนถ้าใครที่เรียนสูงหน่อยก็จะได้รับเงินทุนเยอะหน่อย
3: แต่มันมีทุนของอำเภอเมืองเชียงใหม
2: ่เจ้า
3: เป็นพิจารณา1นอกเกณฑ์นะก็คือเรื่องเกณฑ์เฉลี่ยละออนตุยต้อง 3.25 ขึ้นไปแล้วก็ละออนต้องมีฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากจน
0: แต่อันนี้คือเรียนดีแต่ยากจนผมก็เคยได้นะคือผมเรียนก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ายากจนอยู่แต่ได
3: ้เน้นยากจน
0: เน้นยากจนได้อยู่หรอ
2: เจ้า
3: เป็นหนอก็เคยได้
0: ได้
3: ม
0: ึ
3: งครับแม่นเรียนดีแต่ยากจนได้สมัยเป็นละอ่อนป.ป
0: .4ยังไม่หลวงนี่อยากจนกัน
3: ได้มากเมื่อเป็นละอ่อนป.3ป.4อ่ะ
0: โอ้บ้านประตูอย่างวัดนี่น่ะฮะว่าอันนี้วัดไอ้อย่างเนี่ยวัดประแดก
3: จ้ะมา
0: ใ
3: จ
0: เป็นบ้านเป็นหลวงนุ้ยพี่อ่ะ
3: มาใจว่าเกิดต้องป.ต้องแม่มาจะรอดเนาะคนเฮา
0: อ๋อแต่ก่อนแต่ก่อน
3: มันก
2: ็
3: ด้วยความมุ่งมั่นเนาะนั่นแหละจ้ะแต่ก่อนเขาเป็นละอ่อนเขาก็ตุกลูก
2: เจ้า
3: อ๋อแต่ว่าเขาอาศัยว่าเขาเรียนเก่ง
0: ก็นึกว่าอาศัยว่าพอแต่งงานปุ๊บอรวยเลยเองใช่
3: ไม่ใช่เนี้ยได้ทุนแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนน้องยุ้ยเงินมันมีค่าเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ป.3 ป.4ได้ทุนของธนาคารออมสิน300บาทเจ้า
2: เจ้า
3: ดีใจเอาสตางค์ในหัวเอาหอมไว้ซื้ออันกระโปรงนักเรียนแล้วก
2: ็
3: รองเท้าผ้าใบน่ะมันแต่ก่อนนี่มันซื้อมันแบบแพงเนาะครัวเน
0: า
3: ะ
0: แพงมันแพง
3: สามร้อยนี่ได้ของเจ้านางนะดีใจขนาดเน
0: า
3: ะ
0: ก็ท้องบาท400อ่ะสมัยก่อนนะ
3: นั่นน่ะเขาได้300บาทดีใจจากธนาคารออมสิน
0: ถ้าสมัยนี้เนาะทองเดี๋ยวนี้ทองบาทเท่าไหร่อ๋อ
2: เจ็ดประมาณเกือบ73,000แล้ว
0: เจ็ดหมื่นสามก็ไม่หลวงก็ได้ประมาณ50,000ประมาณ50,000อ๋อตอนนั้นเพราะทองมัน400หรอ
2: แม่น
0: ประมาณ50,000
3: แต่ก่อนนี่มันไม่ใช่เป็นมีเกตเกต1เกต2เกต3 ABC มันไม่ใช่เกตเฉลี่ยจี
0: มันเป็นเปอร์เซ็นต
2: ์แม่น
3: ม
2: ัน
3: เปิ้นคิดเป็นร
0: ้
3: อย
0: ละเปอร์เซ็นต์นี้เฮียนอย่างใดหาเฮาบัตรตันน่ะเฮาคนรุ่นใหม่บัตรตัน
3: แล้ว
0: แต่ก่อน
3: เป็นร้อยละก
0: ่อนร้อยละเต้ากันนะครับ
3: เปิ้น80ขึ้นไปเน
0: า
3: ะแม่หลวงได้ 97%
0: โอ้ลวกจ้ะ
3: ลวกจ้ะถ้าบ่ลวกจะได้ทุนได้จะได
0: ้หลวงเฮานี่ลวกแท้เนาะ
3: ลวกจะได้ทุนได้จะได้
0: ลวกจะได้เป็น
2: หลวง
0: นะ
2: ได้ถึง100อยู
0: ่ลวกกับลวกนี่เป็นหลวงไงเหรอ
3: แม่นลวกอีเป็นหลวงอีตัวแล้วตัวมันลวกอี
0: โอ้เฮา
3: บ่ลวกตัวอีเป็นบ่หลวง
0: ได้ได้80ปลายบ่ได้แล
3: ้วเฮาลวกน่ะมาหน้า
0: ลวกน่ะมาหน่อยเอาว่าลูกลงนะลวกหลอกมีลวกเหลือเปิ้นอยู่คนนึงแล้วไปไหนไรล่ะตายไปแล้วเอาให้ล้นบัตรตันมาให้ขายให้มันนั่นไงขนาดให้ตัวเก่ายังเผาล้นบัตรตันอยู่โอ้ย
3: เอ๊ะป้าต้อมนี่ฟังเราอยู่ก่อฮะ
0: อืม
3: เนาะแต่ถ้าม ีวิทยุน้อยนะ
2: ที่
3: ใจฐานนั่นได้อยู่
2: เจ้าม
0: ีคนฟังแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนไปบอก
2: จ
0: ะมีคนไปบอกแต่ว่าป้าต้อมเองน่าจะไม่ได้ฟังเพราะว่าที่ท่านจะ
2: อยู่ในช่วงของการรักษา
0: อยู่ในช่วงการรักษาแล้วเราอยู่ในห้องไอซียู
2: ที่เป็นห้องผู้ป่วยรวม
0: แม่แม่แม่แต่อาจจะเรื่องการใช้เสียงอาจจะไม่ได
2: ้
0: แต่ว่าอาการยังทรงอยู่เน
2: า
0: ะยังแบบ จะบอกว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ไม่ได้เนาะอยู่ทรงๆอยู่เพราะว่าหมอก็เปลี่ยนยาอยู่ทุกวันเลยว่าลองยาตัวนี้นะลองยาตัวนี้นะ
2: แม่นเจ้าแล้วก็อาการติดเชื้อที่ต้องฮื้อยาค่อนข้างที่จะ
3: ใช้เวลา
2: แม่นเจ
0: ้
2: า
0: ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าขอกำลังใจส่งไปฮื้อไปต้อมเขาด้วย
3: รับบริจาคอยู่ในเจ้าเลือด
0: แม่นรับบริจาคได้เลย
3: กุ๊บโอเน
2: า
3: ะ
2: จากกุ๊บโอแต่ว่าถ้าเป็นกุ๊บอื่นเป็น
0: ก็เอาด้วย
2: เอาด้วยแลกเอา
0: แม่นครับเอาด้วยกุ๊บอะไรอย่างกันแล้วแต่เอาไปก่อนนะคร
3: ับ ยังไงก็ไปช่วยบริจาคโลหิต
2: เจ้าแล้วก็หมู่เฮาก็ส่งกำลังใจช่วยกันส่งกำลังใจให้ป้าต้อมหายไว
0: ๆแต่ว่าถ้าจำเป็นแท้ๆก็ต้องไปเยี่ยมพูดถึงเน
2: า
0: ะเพราะว่าอาจจะ
3: ติดเชื้อ
2: ในช่วงติดเชื้อ
0: เน
2: า
0: ะเพราะฉะนั้น
3: ก็ต้อง
0: เ
3: จาะเนียวหานะแต่ว่ายังโทรหาป้าหลวงชาติตอนแรกว่าจะชวนไป
0: แล้วเฮาก็ไม่ได้คิดที่จะไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าเฮารู้ว่าลักษณะของผู้ป่วยแบบเนี้ยเฮาจะต้องให้เปิ้นสะอาดที่สุดเน
3: า
0: ะ
3: วันนั้นนี่พอไป
2: จ้า
3: ไปกับน้องเก่ง
2: จ้า
3: แล้วก็ทีมงานสว
0: ทแต่ว่าไปก็ดีได้กำลังใจ
2: แม่น
0: เนาะแต่ว่าเฮาไปกันบ่อยๆ
3: ถือว่าเปิ้นเป็นตัวแทนหมู่เฮาไป
0: จ้
2: าแม่น
3: ๆแต่หาล่าถ่ายรูปส่งมาหน้าจื่นมาจะนัก
0: แม่นๆแม่นจ้าตุ้ยมึงก่
2: อน
0: หน้า
3: อ
0: ิ่
3: มหน้าอิ่มเห็นแล้วอิ่ม
2: ตุ้ยนี่ละห้ามหันมาตังน้องอยู่ให้เจ้าสะดุ้งเล็กน้อย
0: แต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าออกยามานะครั้งนี้เป็นครั้งที่ถือว่าสาหัสสาการมากๆเนาะแบบจะเหมือนครั้งที่แล้วคร
3: ั้
0: งที่แล้วก็แก้วรอดฟ้ามาแล้วนะถ้าครั้งนี้รอดมาแหมครั้งนึงนี่นะ
3: แก้วรอดฟ้า
0: จะต้องปฏิบัติตัวใหม่จะมาทะเลแท้ๆเหมือนตะกอนมาได้แล้วจะใครไปโน่นไปกรุงธงไป
2: จะเ
0: อาดาวรวมมาได้แล้วจะต้องอยู่กับบ้
2: าน
0: ดูแลตัวเก่าดีๆ
2: แข็งแรงก่อน
0: แล้วก็ห้องครับไอ้ก็ต้องสะอาดเรียบร้อยเป็นห้องปลอดเชื้ออย่างม
2: ือ
0: ต
2: ั
0: ว
2: เจ้าม
0: ีแฮ
2: มแซมาแล้ว
0: สวัสดีเจ้า
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: เจ
0: ้
5: าล
0: ู
5: กที
0: ่
5: แ
0: ท
5: นแล้วที
0: ่
5: ใหญ่
0: สั่
5: งล
0: ู
5: ก
0: สา
5: วอันฝากลูกไว้ที่ถามที่บอกคนเช่าที่บุญบังดี
0: อ๋อได้ตะกี้ไม่ได้ฟังมั้งก่อนแม่เดี๋ยวบอกขึ้นใหม
2: ่เจ้า
0: ฮะ
5: ลูกทำเพิ่มจะได้ตัวว่าคือหลานจะได้ย
0: ีตาแม่นแม่นเดี๋ยวอู้ขึ้นในรายการก็ได้ครับแม่นอเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแม่ฟังเด้อเจ้า
2: เอามาเร็วเคลม
0: ใจอีใจอีแม่ฟังเนอะแม่เนอะ
2: เจ้า
0: บัดเดี๋ยวนี้นะถ้าเราจะลงสิทธิ์คนละครึ่งเน
3: า
0: ะ
3: กรณี
2: แม่ว่ากันตะกี
0: ้ถ้าบอกมีมือถือถ้าแม่บอกมีมือถือหรือว่ามีมือถือแต่ทำม
2: า
0: ได้เน
2: า
0: ะสองกรณีเอากรณีแรกก่อนไม่มีมือถือถ้าเกิดสมมติว่าแม่บอกมีมือถือนะขึ้นลูกเป็นคนทำเ
2: พื่อ
0: หลานเป็นคนทำเพื่อ
3: ใช้มือถือของ
0: ใช้มือถือของลูกกันแหละลงนะแต่ว่าจะอีลูกถ้าเกิดสมมติว่าเปิ้ลบ่ลงก็ดีไปลงเฉพาะของเฮาหรือว่าเอาของคนที่เปิ้ลบ่ได้ลงอ่ะเน
2: า
0: ะอาจจะเป็นคนที่อายุยังไม่ถึงเพราะว่านี่ต้องใช้อายุ18ปีขึ้นไปถูกต้องก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีลูกหลานที่อายุน้อยๆ14 15
2: ซ
0: ึ่งเปิ้ลลงขึ้นเฮานะใช้ID ของเฮาก็คือหมายถึงว่าบัตรประชาชนของเฮาน่าเป็นคนลงแล้วเวลาที่จะไปจ่ายตลาดอันแม่ก็ต้องไปตัวหน
2: า
0: แม่ก็ต้องไปตัวก่อนต้องไปพร้อมกัน2คน
2: เจ้าแต่ทางยุมองว่าอาจจะมีหนทางหนึ่งก็คือที่มีเบอร์โทรศัพท์2เบอร์บางคนมี2เบอร์3เบอร์บ
0: างคนมี2เบอร์
2: แม่แล้วก็มีเครื่องโทรศัพท์ที่มันว่างแล้วยังสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังนี้ได
0: ้
2: ก็เอามาลงให้แม่เป็นก็ได
0: ้แม่ถูกต้อง
3: คร
0: ับ
3: คือบางคนใช้2หมายเลข
2: แม่เจ้าเจ้า
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าแหมกรณีนึงถ้ามีโทรศัพท์เองแล้วสามารถโหลดแอปพลิเคชันใส่ในฮั่นได้แต่ว่าอีแม่ใจบ่จ้างนี่นะก็กรณีคล้ายๆกันเอาลงในมือถือของแม่นั่นนะนะครับลงในมือถือของแม่ไว้นั่นแหละแล้วก็เวลาไปใช้แม่ก็จะต้องมีสตางค์ด้วยนะเอาสตางค์อย่างน้อยก็คือต้องเอาสตางค์ใส่ไว้ในฮั่นอ่ะวันนึงสมมติว่าเดือนนึงเอาเดือนนึงแล้วกัน
2: เดือนละพัน
0: เดือนละ1,000บาทแม่ใส่ไว้เลยเดือน 1,000 บาทเนาะบ่ต้องได้คิดอย่างมากนะครับใส่เดือนละ1,000บาทแล้วก็รัฐบาลก็จะจ่ายฮื้อแหม 60% นะครับแล้วหลังจากนั้นเฮ้ยแม่นก็หาแม่นก็เนาะแม่นก
2: ็ใส่ได้ก็ได้แต่ก็เพื่อเพียงพอในการ
0: จ่าย
2: ในการใช้
0: เพื่อเพียงพอในการใช้ไ
3: ม
0: ่จำเป็นต้องเป็น 1,000 หรอกนะแต่ว่าอย่างสมมติว่าวันนึงเขาจ่าย200เขาจ่าย100สมมติว่าเขาจ่าย100เขาจะได้จ่ายอยู่60บาทแล้วก็รัฐบาลจ่ายถึง40บาทเพราะฉะนั้นเงินเขาจะเหลืออยู่ในธนาคาร40บาท
2: แ
0: ค่น
2: ี
0: ้ประมาณ
3: มันเลย
0: ใ
3: บแจ้ไปคนละครึ่งสักการ์มัน
2: อ่
3: ะ
0: มันเป็น
2: คนละคร
0: คนละคร
3: ม
0: ัน
3: เป
0: ็
3: น60-40
2: เจ้า
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอีแม่บอกว่าโอ้อีแม่มันยุ่งยากเหลือเกินอีแม่บ่อยากใช้ลำบัดนี่นะไอ้เนาะ ีแม่เป็นโรงพยาบาลคนจนอย่างเดียวพอแม่จะได้เต็มๆแม่ได้เต็มๆได้4บ้านเหมือนกันนะได้4บ้านเหมือนกันแล้วก็ได้ทุกเดือนตัวเน
2: าะได้4เดือนเหมือนกันตัว
0: ได้4เดือนเหมือนกันตัว
2: นะ
0: เดือนละบาทแล้วเฮาก็บ่ต้องเอาเงินของเฮาเฮาเข้าไปตัวนะเปิ้นฮื้อมาเลยเต็มๆ
2: เจ้าแต่แม่ต้องผ่านก่อนนะผ่านหลักเกณฑ์ของเปิ้นผ่านจนพอเปิ้นอนุมัติบัตรเธอก่อน
0: ถ้าเกิดสมมุติแม่บ่มีรายได้นะอยู่บ้านบ่ได้บ่มีรายได้สักงางบักรายได้บ่ถึงแสนต่อปีนะขายทั่วขายไม้ขายผักขายไม้ได้ปีไหน 2-3 มื้อนี่นะได้
2: เจ
0: ้
2: า
0: ได้นะครับในธนาคารบ่มีเงินฝากบ่มีตี้มีหนนี่นี่นะได้แม่
3: อ
0: ัน
3: นี้หมายถึงบัตรคนจน
0: บัตรคนจน
2: แต่ว่าในเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยน้องยูว่าแหมตังนึงที่จะอำนวยความสะดวกได้ถ้าเกิดบางท่านลูกหลานอยู่ไกลหรือบางคนมามีลูกหลานเนาะอยู่คนเดียว
0: จะบอกเขาไปหาพ่อหลวงนะ
2: อาเมนที่พึ่งทุกอย่างของชาวบ้านถ้าบอกไปหาพ่อหลวงแหมอันนึงเต้นยูว่า
3: สายหลวงก็ไปหาพ่อหลวงค่ะนะเจ้า
0: ได้ได้เดี๋ยววันที่25เขาบอกไปไหนเขาอีนั่งอยู่ที่บ้านน
2: ั
0: ่นนะแล้วก็รอพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียน
3: แ
0: ม่
3: โต
0: ดังโต
2: รวมถึงอาจจะไปขอตั้งเจ้าที่ตั้งเทศบาลอบต.ก็ได
0: ้
2: นะจ๊ะเปิ้นสามารถที่จะช่วยท่านได้หร
0: ือ
2: ว่าจะเป็นที่อำเภอก็ได
0: ้แม่นะ
2: จ๊ะ
0: เดี๋ยวเขาจึงบอกเดี๋ยวเขาจึงมีหนังสือมาว่าขอเฮืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเ
2: ด้อแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเนี่ยบ่จ้างแต่บางทีด้วยความที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะจ๊ะแล้วเขาก็เป็นผู้สูงวัยเนี่ยมันอาจจะบัตรนัดหรืออาจจะบ่จ้างนะจ๊ะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ก็แล้วเขาก็ลงเหรอ10คนนั่นน่ะจำรหัสได้หมดเพราะตั้งรหัสเดียวกันหมด
2: เอา
0: เองเขากับกลัวเขาจะลืม
3: แต่สำหรับคนที่เคยลงอยู่แล้ว
2: เจ้าก็ไม่ต้องห่วงนะเจ้าเดี๋ยวไปพิจารณาในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าท่าน
3: ท
2: าน
3: แ
2: ห
3: มเบียนแหมรอบนะ
0: แต่ว่าบัตรได้ว่าย
2: ืนยันตัวตน
0: แต่ว่าวันที่25นี่ก็ยังบัตรแต้ด้วยนะต้องรอวันที่19ก่อนนะครับเพราะว่าครม.เปิ้นจะประชุมใหญ่ครั้งนึง
2: เจ้าถ้าเกิดว่าเปิ้นผ่านครม.ผ่านมติแล้วมีมติรับรองแล้วว่าอันนี้รับหลักการเนาะเปิ้นก็จะดำเนินการตามนั้นต่อ
0: รับสาย
2: สวัสดีเจ้า
6: เจ้าสวัสดีทุกท่านเจ้า
2: ขอบคุณ
6: มาก
2: ขอบคุณเจ้า
0: ขอบคุณครับแม่
2: เจ้าตั้งแต่เจ้าแม่
6: สบายอยู่ก็หายหอมหายเงา
0: ดีนัก
6: ไปสอนฟันตัวแล้วก็อันเต่าตัว
2: เจ้ารักษาสุขภาพด้วยเจ้า
6: เจ็บไหลมาถึงซอกนี่ยกบ่ขึ้นเต่าก็บ่ได้
2: มัน
6: ต้องขวาแล้วก็พี่การแขนขาอ่อนแรงไปครึ่งซี
2: ่เจ้า
0: ครับต้องทำกายภาพนะแม่เน
6: าะเจ้าเอาผมมอเพิ่นมาวัดความดัน
0: ครับ
6: อันอยากจะถามหน่อยว่าอันหลานเขาไปลงทะเบียนไว้ตั้งเมื่อปีแล้วนะเจ้า
2: เจ้าม
6: ักคนเขาบอกมีการอันนี้นายกผมได้แต่งตั้งเตือนนะก
0: ็
6: เราไปก่อนก็เสร็จแล้วก็ถ้าเราจะไปเนี่ยปีนี้นี่จะได้จะลงทะเบียน
2: คนละครึ่ง
0: ก็ว่าบัตรคนจนครับแม่
6: คนจนเจ้า
0: อ๋อคนจนมีฐานข้อมูลอยู่แล้วครับแม่แม่ได้มาตลอดอยู่ครับ
6: อ๋อตัวแม่เองนี่ก็ใช้อยู่เดียวเนี่ย
2: ได้แต่นี่ของหลานแม่ก็เจ้า
6: อันนี้ของหลานที่ลงทะเบียนไว้ก่อน
2: อ๋อเจ
0: ้าต้องขึ้นลงใหม่แหมรอบครับ
2: ลงใหม่แหมรอบเดี๋ยวเปิ้นจะประกาศทำกรรมเจ้า
0: แม่ครับแม่ครับเดี๋ยวรอวันที่19นี้นะแม่เนอะถ้าเปิ้นประกาศมาปุ๊บก็เตรียมตัวเลยนะครับ
6: แล้วฝากตัวเนอะวันอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าถ้าสมมุติว่าได้ข่าวจากม.44พ่อเจ้า
0: ได้ครับ
6: อย่าทื่อซ้ำเตอะ
0: ได้ครับจึงจะอู้ครับ
6: เจ้ารออยู่
0: ได้ครับได้ครับแม่ด้วยความยินดีครับแม
6: ่ทุกท่านรักษาสุขภาพนะเจ้า
0: ครับเช่นกันครับแม่ดูแลสุขภาพครับผม
6: ครับ
0: สาธุ
2: เจ้ายินดีเจ้าขอบคุณเจ้าแม่เจ้าแม่สายละ
0: แม่นี่ครบถ้วนขบวนความเลยฝากถึงป้าต้อมตัวนะไอ้เนาะป
2: ้
0: าต้อมได้ยินนี่ก็โอ้หน้าบานละเนาะมีความสุข
3: ปากหนึ่งละ
2: แม่เจ้าแต่ตะกี้แม่เป็นฝากไว้ในเรื่องของมาตรา40เดี๋ยวอาจจะบอกวันพุธถ้าตันก็จะเป็นวันพุธนะจ๊ะแต่ว่าถ้าบัตรตันเขาจะเป็นสัปดาห์หน้าม
3: าตรา40ก็คือประกันสังคม
2: เจ้าแต่ว่าด้วยเวลามันก็ไล่หลังมาถ้าวันนี้เขากลัวจะอู้ได้มาหมดเนาะ
0: ได้ครับรอฟังวันพุธเพราะว่ามาตรา40เนี่ยบ่ยาก
2: ใช่
0: ครับยากแล้วก็สามารถที่จะอู้เอ่ยกันได้อยู
2: ่เจ้าทำไมว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นการไม่ใช่รายการสดเนาะ
0: แม่เราฟังเนอร์วันพุธนะแม่นะ4 โมงมะแรงเนอร์
2: เจ้า เดี๋ยวเราจะอู้จักกันครั้งนึงในเรื่องของมาตรา40เปิ้นนี้ที่มาที่ไปจะได้นะเจ้านะเจ้าแต่ว่าในเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเปิ้นบอกว่าเดี๋ยวรอ19นะเจ้าครม.เปิ้นว่าจะได้ในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอู้กันครั้งนึงนะเจ้าแล้วก็คิดว่าน้องหลานของแม่ปฏิถามมาก็คงต้องลงทะเบียนใหม่ครั้งหนึ่งเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าไปอย่างเวลาจะหมดแล้วเนี่ย
2: แม่เจ้าน้องอยู่กับมูลติ้วติ้วจำเป็นต้องนำรายการของเฮาลาไปก่อนเนาะวันนี
0: ้
2: เนาะเดี๋ยววันพุธมาอู้จากันต่อครั้งหนึ่งนะเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นการบันทึกเทปแต่ว่ามูเฮาก็จะอู้จาในเรื่องที่เป็นสาระอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าอาจจะมีบันเทิงพ่องนะเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดสาระหมดก็เครียดเกินไปเนาะเจ้า
0: แม่
2: เจ้าแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะเจ้าบอกว่าจะเป็นน้องยุจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
3: ข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: ครับสุชาติพลทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
2: เจ้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายมาบอกว่าตังโทรศัพท์หรือว่าตังเพจของสวทเชียงใหม่ PRD ตัวนะเจ้าเฮาปิ้งมาปะกันครั้งนึงในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนะก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: นายกรัฐมนตรียืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนของพ.ร.ก.กู้เงินให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกำชับให้งบประมาณไปถึงประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงินอย่างรอบคอบเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินที่กู้มาครั้งนี้ส่งตรงไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐมนตรีทุกคนในคณะรัฐมนตรีซึ่งร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมการสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบสินค้าไม่ตรงฉลากทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนผลการตรวจสอบปลากระป๋องว่าเป็นปลาชนิดใดต้องรอความคืบหน้าจากกรมประมง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลากระป๋องที่เนื้อในไม่ตรงกับฉลากว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

0: รองสั่งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบหนึ่งในนั้นมีบัตรประชาชนไทย
1: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและในเฉิงเจ้าหูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
4: ่จังหวัดเชียงใหม่ชวนซื้อสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจังหวัดเชียงใหม่เอาใจสายช้อปเตรียมพบกับกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพวันที่15พฤษภาคม2569วันที่22พฤษภาคม2569และวันที่25

เดือนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปด้วยกันเชิญชวนมาชมชิมช็อปสินค้าไทยราคาคุ้มค่าครบจบในที่เดียวแล้วพบกันตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
5: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
9: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
8: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
9: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
8: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
10: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียน

0: ผิดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตันกิติชัยนะคะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยบทเพลงเพราะๆที่สามารถติดตามนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่นะคะช่วงแรกนี้พูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคกันสักนิดค่ะซึ่งตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมาตรการเข้มงวดเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศหลังองค์การอนามัยโลกนะคะแจ้งเตือนกรณีพบผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากไวรัสหันตาบนเรือสำราญต่างชาติซึ่งก็จะมีทั้งการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังเรือสำราญและก็ยานพาหนะระหว่างประเทศตรวจข้อมูลสุขภาพผู้โดยสารลูกเรือก่อนเข้าเทียบท่ากำจัดพาหะนำโรคแล้วก็ดูแลสุขาภิบาลบนเรือนะคะรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยไวรัสฮันตาติดต่อจากสัตว์ฟันแทะสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปไม่ได้แพร่กระจายหรือว่าแพร่ระบาดได้ง่ายนะคะเหมือนโรคทางเดินหายใจประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหอบเหนื่อยผิดปกติรวมกับมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของท่าเรือกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงนี้พูดถึงสถานการณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยซึ่งมีความรุนแรงน่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีการลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเยาวชนเด็กต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเลยนะคะตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ก็ผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่กองบังคับการปราบปรามนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยได้ยึดของกลางมากกว่า 5,000 รายการพร้อมเครื่องจักรสำหรับบรรจุผลิตครบวงจรซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีการทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจรัฐนะคะยิ่งกว่านั้นตรวจพบสารที่มีชื่อว่าเอโทมีเดตหรือที่เรียกกันในวงการว่าบุหรี่ซอมบี้กว่า28กิโลกรัมซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นยาสลบที่ใช้ในการแพทย์แต่กลับนำมาดัดแปลงเป็นส่วนผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อมอมเมานักท่องเที่ยวเยาวชนเลยส่งผลให้ผู้เสพเนี่ยมีอาการเบลอหมดสติแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ก็มีการเปิดเผยของข้อมูลทางสถิติที่น่าตกใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเพียง1แท่งอาจมีปริมาณนิโคตินเข้มข้นเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลนะคะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันถึง2เท่ารวมไปถึงก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบร้ายแรงนอกจากนี้การสำรวจพฤติกรรมเยาวชนช่วงอายุ 13-15 ปีเนี่ยยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดแรงจูงใจจากกลยุทธ์การตลาดที่เป็นการผลิตทอยพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบของเล่นตัวการ์ตูนที่ตบตาผู้ปกครองและก็ครูซึ่งรัฐบาลไทยขอยืนยันสถานะทางกฎหมายอย่างหนักแน่นค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามครอบคลุมตั้งแต่วงจรการนำเข้าที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีการจำหน่ายที่มีโทษทั้งจำและก็ปรับรวมถึงการครอบครองซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่นี้ไม่อาจจะสำเร็จได้ด้วยการทำงานของภาครัฐเพียงลำพังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะหากพบเห็นพฤติกรรมลักลอบซื้อขายทั้งในแหล่งชุมชนบนโลกโซเชียลนะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนสคบ.ได้ที่1166สายด่วนตำรวจ1599หรือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ปกป้องลูกหลานจากภัยยาเสพติดกัน

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการนำ AI เครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะเป้าหมายก็คือพาคนไทยเติบโตไปพร้อมกันซึ่งปัจจุบันเนี่ย AI เป็นมากกว่าเทคโนโลยีนะคะถือว่าเป็นเครื่องยนต์หลักตัวใหม่ในการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของไทยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งรัฐบาลได้วางรถแมป3ภารกิจหลักผลักดันไทยสู่ยุค AI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายก็จะมีทั้งการจัดงานมหกรรมเงินกรุงเทพครั้งที่26 Money Expo 2026 Bangkokซึ่งก็มีการผลักดันให้ไทยสู่ AI เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพาคนไทยไปด้วยกันสร้างไทยในห่วงโซ่โลกผลักดันให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานด้าน AI ในระดับสากลยกระดับบริการทางการเงินนำ AI เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงสร้างคนสร้างทักษะเร่งพัฒนาทักษะด้าน AI ควบคู่ไปกับความรู้ทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งสำหรับงาน Money Expo 2026 Bangkok ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญจะสะท้อนถึงการนำนวัตกรรม AI มาสร้างความมั่งคั่งและก็เสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืนด้วยเน้นการใช้เทคโนโลยีรวบรวมเอาบริการทางการเงินแล้วก็นักลงทุนเข้ามามี7โซนด้วยกันทั้งด้านตลาดเงินตลาดทุนประกันรถยนต์อสังหาริมทรัพย์โซน Health and Wellness ก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาจากกูรูด้านการเงินแล้วก็การลงทุนตลอดงานกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของ Money Expo และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ moneyexpo.net ค่ะวันนี้นำในการจัดลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
2: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มติ

0: ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยมาอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ก็มีเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดปีสีนะครับหรือว่าปีมะโรงหรือว่างูใหญ่ไปไหว้ที่วัดพระสิงห์วรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1888มีชื่อเดิมว่าวัดลีเชียงพระมีพุทธสีหิงและก็พระสิงห์เป็นพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านนาปางมารวิชัยคัสมาศเพชรประดิษฐานอยู่ในวิหารไลคำนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพระธาตุประจำปีเกิดปีสีหรือว่าปีมะโรงงูใหญ่ซึ่งในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนำให้ดูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่เลขที่2ถนนสามล้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของประวัติของผู้สร้างนะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามที่พระเจ้าพายูทรงสถาปนาขึ้นประมาณปีพุทธศักราช1888เดิมมีชื่อว่าวัดลีเซียงโดยมีหน้าวัดเป็นท้องสนามประชาราษฎร์มาประชุมซื้อขายสินค้ากันจนกลายเป็นตลาดลีเซียงลีหมายถึงตลาดและห้องชื่อวัดว่าวัดลีเซียงไปตัวเองนะครับประมาณปีพุทธศักราช1943พระเจ้ามหาพรหมได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากกำแพงเพชรและก็นำไปถวายแด่พระเจ้าแสนเมืองมาพระเจ้าแสนเมืองมาจึงได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานวัดบุพพารามหรือว่าวัดสวนดอกปัจจุบันนี่นะครับแต่เมื่อไปถึงวัดลีเซียงคานราชรถหักเดินทางต่อบ่ได้จึงได้มีการนำพระพุทธสีหิงประดิษฐานที่วัดลีเซียงตั้งแต่นั้นมาประชาชนจึงห้องว่าวัดลีเซียงพระและต่อมาห้องว่าวัดพระสิงห์นะครับต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลกษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าคือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2483แล้วจึงได้นามเพิ่มเติมว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับพระประวัติผู้สร้างพระเจ้าพายูนะครับก็เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าคำฟูกษัตริย์ราชการที่7แห่งราชวงศ์เมงรายได้ครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาในปีพุทธศักราช1887เมื่อพระชนมายุได้29พรรษาในยุคนี้นะครับนครเชียงใหม่มีสภาพเป็นราชธานีแห่มเตื่อหนึ่งเพราะพระเจ้าพายูบ่าทรงโปรดที่จะไปประทับที่เมืองเชียงแสนเช่นพระเจ้าคำฟูพระเจ้าพายูนะครับก็เป็นกษัตริย์ทรงทศพิตรราชธรรมบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขการพระศาสนารุ่งเรืองพระเจ้าพายูสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช1910ครองราชสมบัติได้23ปีในการสถาปนาวัดพระสิงห์ในระยะแรกนะครับพระเจ้าพายูก็โปรดให้มีการก่อสร้างปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุตามหลักฐานที่มีปรากฏที่วัดพระเจดีย์และก็พระพุทธรูปอื่นๆประจำซุ้มคูหาสี่ทิศเพื่อบรรจุพระอัฐิพระเจ้าคำฟูและพระราชบิดาพระเจ้าองค์นี้ได้รื้อลงในคราวที่ครูบาศรีวิชัยสร้างพระวิหารวิหารหลวงเมื่อทรงสร้างพระอารามหลวงสำเร็จแล้วพระเจ้าพายูก็ได้มีการโปรดให้อาราธนาพระมหาอภัยจุลเถระและก็พระสงฆ์สิทธิ์แห่มสิบรูปจากวัดพระธาตุหริพูนชัยละปูนมาประจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้ตัวเพราะว่าพระวิหารหลวงเดิมชำรุดทรุดโทรมครูบาศรีวิชัยก็ได้มีการรื้อและก็สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2467จนถึง2468ในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์
จ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9นะครับปุญชนียวัตถุและก็ถาวรวัตถุก็จะมีพระสิงห์หรือพระพุทธสีหิงนะครับก็เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง1เมตรสกุลช่างแบบเชียงแสนซึ่งมีพระพุทธลักษณะองค์พระอวบอ้วนมากพระอุระหรือว่าอกใหญ่ประทับขสมาทเพชรปางมาลวิชัยสังคติผ้าผาดบาสั้นเหนือพระทันและพระพักกรมคล้ายผลมะตูมผ้าหนุหรือว่ากลางเป็นรอยยักษ์กลมพระองคุรีนิ้วมือบัดเสมอกันเม็ดพระศกหรือว่าผมใหญ่พระรัศมีเป็นต้อมกลมแบบบวตูมพระกรขวาวางเหนือพระชานุหรือว่าเขาซึ่งความเป็นมาของพระพุทธสีหิงหรือพระสิงห์ปรากฏอยู่ในสีหิงคนิทานของพระโพธิรังสีเทระและก็พงศวดานโยนกของพระยาประชากิจกรจักหรือว่าแช่มบุญนาคซึ่งสรุปสังเขปได้ดังนี้นะครับประมาณปีพุทธศตวรรษที่8พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้700ปีกษัตริย์3องค์และพระอรหันต์3องค์ในลังกาปรารถนาจะเห็นองค์พระพุทธเจ้าจึงฮื้อพญานาคตนหนึ่งเนรมิตขึ้นมาพระญานาคเนรมิตตนเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะประทับนั่งเหนือโพธิบัลลังก์กษัตริย์และก็ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญและทำการสักการะบูชาถึง7วันกษัตริย์3องค์และพระอรหันต์3องค์ก็ได้มีการโปรดฮื้อรอพระพุทธรูปปฏิมาด้วยทองสำริดขณะที่นายช่างกำลังรออยู่นั่นนะครับกษัตริย์องค์หนึ่งก็เกลี้ยกล่อมนายช่างบ่สามารถที่จะทำได้ตามพระทัยจึงฮื้อทานพระกรหวดถูกนิ้วนายช่างจนได้รับความเจ็บปวดและปรากฏว่านิ้วของพระพุทธปฏิมาชำรุดไป1นิ้วและเมื่อทำพิธีสมโภชบูชาแล้วพระพุทธสีหิงเพราะมีพระอุระสง่าเช่นราชสีประมาณปีศตวรรษที่16พระร่วงเจ้ากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยทรงแผ่อำนาจไปถึงนครศรีธรรมราชและเจ้านครศรีธรรมราชได้ถวายพระพุทธสีหิงซึ่งได้รับมาจากลังกาแต่พระร่วงเจ้าต่อมาพระรามาธิบดีแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยานะครับพระยายานดิตเจ้าเมืองกำแพงเพชรได้รับพระพุทธสีหิงจากพระมารดาของตนซึ่งเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาและก็ได้อัญเชิญมาไว้ในเมืองกำแพงเพชรประมาณปีพุทธศตวรรษที่20เจ้ามหาพรหมพระอนุชาของพระเจ้ากือนากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์เมงรายซึ่งเป็นผู้ครองเมืองเชียงรายเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธสีหิงจึงได้มีการยกทัพไปล้อมเมืองกำแพงเพชรและฮือพระสุคันธมหาเถระเป็นทูตไปขอพุทธสีหิงพระยายานดิตก็ยอมยกฮือเจ้ามหาพรหมก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาถวายแก่พระเจ้าแสนเมืองมาพระเจ้าแสนเมืองมาแต่ก็ขออนุญาตเมืองมาแต่ก็ขออนุญาตอัญเชิญไปจำลองแบบตีเชียงรายก่อนพระมหาพรหมก็ได้ช่างซ่อมนิ้วพระหัตถ์ชำรุดและก็โปรดให้มีการจำลองขึ้นมาใหม่แห่งองค์หนึ่งเมื่อได้มีการจำลองพระพุทธสีหิงเสร็จแล้วจึงได้มีการอัญเชิญกลับคืนมาฮื้อพระเจ้าแสนเมืองมาโดยได้ดำล่องแพมาตามลำน้ำปิงครั้นถึงท่าน้ำวังสิงคำจึงได้มีการมอบพระพุทธสีหิงคือกับพระเจ้าเสนเมืองมาซึ่งพระเจ้าเสนเมืองมาพร้อมด้วยประชาชนก็ได้มีการอัญเชิญขึ้นรถบุษบกตั้งขบวนแห่เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดบุพพารามหรือว่าวัดสนดอกครั้นชักรถไปถึงสนามหน้าวัดลีเชียงรถเกิดติดขัดชักต่อไปบ่ได้จึงได้ทรงดำรินะครับว่าชะรอยพระพุทธสีหิงพอพระทัยจะประดิษฐานอยู่วัดลีเซียงนี่พระเจ้าเสด็จเมืองมาก็ได้มีการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่พระวิหารจตุรบุกของวัดลีเซียงตั้งแต่นั่นมาประชาชนจึงห้องว่าวัดลีเซียงพระและต่อมาก็ห้องชื่อวัดลีเซียงพระว่าวัดพระสิงห์ตามชื่อของพระสิงห์
จนถึงกระทั่งปีพุทธศักราช2483ก็ได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารจึงห้องว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารในสมัยพระเมืองแก้วพระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิราชทรงโปรดให้สร้างพระวิหารลายคำขึ้นสำหรับประดิษฐานพระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิงก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ประมาณ255ปีในปีพุทธศักราช2205เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงฮื้อเจียงใหม่ไว้ในอำนาจแล้วจึงอัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานที่วัดวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชปีพุทธศักราช2310เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วเจ้าเจียงใหม่ก็จึงเป็นกองหนึ่งในกองทัพพม่าจึงได้มีการอัญเชิญกลับไปยังเมืองเชียงใหม่ตามเดิมปี2325เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกษัตริย์รัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติจึงได้มีการอัญเชิญพุทธสีหิงมาประดิษฐานไว้ที่พระราชวังบวรสถานมงคลปัจจุบันพระพุทธสีหิงมี3องค์นะครับที่พระนั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครนักโบราณคดีกล่าวว่าสร้างในสมัยสุโขทัยตามแบบศิลปะลังกาในสมัยสุโขทัยยุคต้นที่หอพุทธสีหิงนครศรีธรรมราชนักโบราณคดีกล่าวว่าเป็นฝีมือสกุลช่างนครศรีธรรมราชและที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่นักโบราณคดีกล่าวว่าเป็นศิลปะสกุลช่างเจียงแสนพระพุทธสีหิงหรือว่าพระพุทธสิงห์เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองล้านนาตั้งแต่โบราณกาลในวันสงกรานต์นะครับก็จะมีการอัญเชิญพระสิงห์ประดิษฐานบนรถบุษบกแห่รอบเมืองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะบูชาเป็นประเพณีสืบต่อกันมานะครับแล้วก็จะมีพระเจ้าทองทิพย์พระเจ้าทองทิพย์เป็นพุทธสีหิงจำลองหรือวัดพระสิงห์น้อยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์ที่12แห่งราชวงศ์เมงรายได้มีการโปรดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2020นะครับเป็นที่ระลึกในโอกาสทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกหน้าตัก 14.5 นิ้วสูง21นิ้วหนัก27กิโลกรัมฝั่งอัญมณีมีค่าต่างๆรอบฐานล่อด้วยทองแดงผสมทองคำมีสีสุกปลั่งอยู่เสมอพระเจ้าทองทิพย์มีพุทธลักษณะเป็นพระสิงห์รุ่นแรกสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับแล้วก็มีพระมหาเจดีย์นะครับพระมหาเจดีย์หรือพระธาตุหลวงสูง25วาฐานสี่เหลี่ยมยาวด้านละ16วา1ศอก6นิ้วพระเจ้าพายุโปรดสร้างขึ้นในปีพุทธศตในปีพุทธศักราช1888ครูบาศรีวิชัยก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์และก็เสริมสร้างขึ้นสูงใหญ่ในปีพุทธศักราช2469นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุประจำปีเกิดนะครับปีมะโรงงูใหญ่พระธาตุประจำปีสีหรือว่าปีมะโรงงูใหญ่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากหนังสือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับก็จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่28ตุลาคม2543นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ครับวันนี้เสนอรายการข่าวหำล้านนาบทประพันธ์เรื่องป่อไม้ใจหมานะครับเนาะป่อไม้ใจหมาคือป่อตีฆ่าลูกเพราะความหักนะครับหลงในกามะตัณหานะครับเนาะลองฟังไปนะครับเนาะ

โอ้ยปอเห็นลูกดังไผทาปอไปหาป๋าเฮือจะมาปิ้งสู่ปอได้ป๋ามาอัวกินกับข้าวยืนเฮือนายเล่าลูกลักกินอิ่มบ่ปอกินเห็มหนักๆเนื้อตัวลูกลายิ่งใจอีลูกปอเห็นกินเอาแท้ๆลูกกินครับกัดนี่ลูกตา

ไปอย่างเต้า ลองไปอย่างเต้าเฮือตัวลูกเต้าลงไปว่าตึกไหนแล้วถามลูกใส่ใจว่าท่วมหัวไหนแล้วกับป่อเจ้าป่อคู่ขุมไหวจุลูกลงไปว่าถึงไหนแล้วลูกลองไปอย่างเต้าเฮือป่อพ่อหน่าเอว่าลึกมือพ่อไม้ใจมาอุ้มเอาลูกเท้าคนลาปลอดใจขวางสัตว์ตกลงก้นขุมนอนสึ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบ่าวว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หัวจักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล่องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิวตำบลแม่ซุกอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกย้ำไทยพร้อมหนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยย้ำว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
3: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการประชุมครั้งนี้ยังมีการหารือทวิภาคีกับผู้นำเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าให้แตะ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านการบินและลุ่มน้ำโขงขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยด้านพลังงานอุตสาหกรรมอากาศยานและ Data Center ส่วนมาเลเซียหารือการสร้างสันติสุขชายแดนใต้และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนขณะที่ฟิลิปปินส์สนใจซื้อน้ำมันเครื่องบินจากไทยและขอบคุณไทยที่ช่วยส่งตัวเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศกว่า 1,000 คนนอกจากนี้ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และ GBC ดำเนินการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งปูพรมตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาครว่าได้มีการออกคำสั่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าปลากระป๋องในลักษณะปูพรมโดยผลการตรวจสอบพบสินค้าที่ไม่ตรงปกในหลายพื้นที่และมีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี อาทิปัญหาด้านใบอนุญาตรง.4โดยจะดำเนินคดีตามความผิดที่พบเป็นรายกรณีไปสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปลาคนละชนิดกับที่ระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์นั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอให้

0: จากบางจุดว่าก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกเหมือนกันนะคะบางที่ก็เจอความผิดของไปรง4ต้นนะคะก็ว่ากันไปนะคะเจอที่ไหนที่มีความผิดการกระทำผิดก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะที่จะรอผลจากกรมประมงนะคะต้องอยากให้เป็น official report จากทางกรมประมงเพื่อที่จะชัดเจนว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ค่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีรายงานว่ามีโรงงานปลากระป๋องที่ต้องสงสัยว่าอาจไม่ใช่ปลาซาดีนหรือปลาชนิดตามที่ระบุไว้บนฉลากมากกว่า1แห่งนั้นนางสาวสุภมาศกล่าวว่าได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่งว่าพบสินค้าที่มีลักษณะต้องสงสัยแต่ยืนยันว่าทุกกรณีจำเป็นต้องส่งตรวจพิสูจน์ทั้งหมดยังไม่สามารถชี้ชัดหรือฟันธงความผิดของผู้ประกอบการได้ในขณะนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูล GPS ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเกษตรแบบเรียลไทม์ป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าผิดกฎหมายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสินค้าเกษตรควบคุมโดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำข้อมูล GPS จากระบบของกรมการขนส่งทางบกมาเชื่อมต่อกับระบบใบอนุญาตขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางรถบรรทุกสินค้าเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งมักส่งผลกระทบต่อราคาพืชผลของเกษตรกรโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตขนย้ายสูงถึงปีละ 500,000 ฉบับและมีรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกว่า 20,000 คันนอกจากนี้ทั้ง2หน่วยงานยังเตรียมขยายความร่วมมือไปถึงการกำกับดูแลค่าขนส่งสาธารณะและการตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ชูจุดแข็งสินค้าชุมชนดีขนส่งมีมาตรฐานสนับสนุนสินค้า SME และ OTOP สู่ตลาดออนไลน์อย่างยั่งยืน
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจากการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาส่งให้กับรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงดีอีเตรียมขยายผลความร่วมมือร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOPให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Postmart โดยจะสนับสนุนทั้งในด้านส่วนลดค่าขนส่งและสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ Thailand Postmart เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยโดยชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้าจากชุมชนผสานกับระบบการจัดส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐานของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีจับกุมชาวต่างชาติซึ่งมีอาวุธสงครามจำนวนมากในที่พักว่าต้องรอผลการสอบสวนอย่างรอบด้านพร้อมระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบคัดกรองคนเข้าประเทศและการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วัน
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึงกรณีที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มชายชาวจีนและผลการสืบสวนจนไปพบคลังอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักโดยยอมรับว่าเป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณา

0: ผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นด้วยแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาการปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งการพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
1: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
0: ส่วนกรณีที่สังคมเกิดความกังวลและวิพากษ์วิจารณ์กรณีชาวต่างชาติดังกล่าวในหลากหลายแง่มุมนั้นนายศิริศักดิ์ระบุว่าแค่เฉพาะกรณีที่พบอาวุธสงครามจำนวนมากเพียงประเด็นเดียวก็น่ากังวลมากแล้วเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นๆเช่นอาจเป็นสายลับที่แฝงตัวก็ยิ่งทำให้น่ากังวลมากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเร่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายชาวจีนหลังตรวจพบแหล่งซุกซ่อนอาวุธจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลคดีการจับกุมชายสัญชาติจีนหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพกสั้นจนกระทั่งตำรวจได้ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัตหีบซึ่งผู้ต้องหาเช่าอยู่นานกว่า2ปีและพบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากเช่นปืน M16 จำนวน2กระบอกวัตถุระเบิด C4 น้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมกับดักระเบิด4ลูกระเบิดขว้าง6ลูกรวมถึงเสื้อเกราะที่ดัดแปลงติดวัตถุระเบิดลักษณะคล้ายเตรียมใช้ก่อเหตุระเบิดพลีชีพนอกจากนี้ยังพบน้ำมันเบนซิน80ลิตรและหน้ากากกันแก๊สพิษซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดในหลายๆด้านทั้งเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและประวัติการเดินทางของผู้ต้องหาโดยพบว่าถือพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชามีบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูอีกทั้งยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งต้องตรวจสอบว่าการได้เอกสารเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสืบสวนคดีดังกล่าวอย่างเข้มข้นพร้อมตรวจสอบและขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของชาวจีนรายนี้ไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอธิบดีกรมการปกครองสั่งตรวจสอบทะเบียนราษฎรชายชาวจีน2รายที่ครอบครองอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังพบ1รายมีบัตรประชาชนไทย
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนซึ่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและกลับพบภายในรถและบ้านพักมีอาวุธสงครามระเบิดชุดเกราะและเครื่องกระสุนประเภทต่างๆจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหนิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวสีชมพูบุคคลสัญชาติจีนที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพและนายเฉิงเจ้าหวูมีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตบางแคกรุงเทพโดยมีประวัติการได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมผู้ลักลอบขนส่งน้ำมันไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16,000 ลิตรที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
4: จ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข105สายแม่สอดแม่เสรียงบริเวณบ้านแม่ภูตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากขณะลาดตระเวนได้สังเกตเห็นรถบรรทุก6ล้อต้องสงสัยจำนวน2คันคลุมผ้าใบมิดชิดจึงได้ไล่ติดตามโดยรถบรรทุกดังกล่าวได้พยายามขับหลบหนีแต่สุดท้ายถูกจับกุมได้พบบรรทุกน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรคันละ40ถังรวมปริมาณน้ำมัน 16,000 ลิตรมูลค่ารวม 652,800 บาทโดยนายสมชัยขอสงวนนามสกุลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยให้การรับสารภาพว่าไปรับน้ำมันมาจากพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และจะนำไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมรถบรรทุก6ล้อ2คันและน้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งจัดระเบียบชาวต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งเกาะพะงันเกาะสมุยเกาะเต่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
5: นายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวกรณีที่ชาวต่างชาติชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบางส่วนมีการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องตรวจสอบในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการทำงานโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จังหวัดได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกทั้งการตรวจสอบสถานประกอบการและการกวดขันการถือครองธุรกิจของชาวต่างชาติการติดตามพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในหลายกรณีอย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการหากพบเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลผ่านภาครัฐหรือทางช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กรมการแพทย์ระบุยังไม่พบไวรัสฮันตาระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแนะป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยเลี่ยงสิ่งสัมผัสปนเปื้อนจากหนูนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเชื้อฮันตาไวรัสที่พบในต่างประเทศเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์ฟันแทะทั่วไปถือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในไทยอย่างไรก็ตามมีรายงานในต่างประเทศว่าฮันตาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะอันเดสไวรัสที่พบในทวีปอเมริกาใต้อาจสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีเช่นการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ง่ายในวงกว้างเหมือนโรคโควิด-19ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนการป้องกันประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือปัสสาวะหนูไม่ควรกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกล้างมือบ่อยๆเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือสถานที่เก็บของให้สะอาดไม่ให้กลายเป็นรังหนูทั้งนี้หากมีอาการไข้อ่อนเพลียไอหรือหายใจเหนื่อยหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีหนูจำนวนมากควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลอย่างเหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าหนุน SME เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้นผ่านมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของปสย.ที่ยกไปให้บริการครบวงจรในงาน Money Expo 2026 Bangkok วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีไฮไลท์สำคัญได้แก่ Quick Big Win ค้ำประกัน 50,000 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียม3ปีดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% โครงการกระบะพี่มีคลังค้ำช่วยเข้าถึงสินเชื่อรถกระบะค้ำได้นานสูงสุด7ปีและปสย.พร้อมช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ลดต้นสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0%ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ SME ไทยเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจผันผวนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพุทธวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่น
9: ก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ขณะนี้เวลา 19:21 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านเปิดปฏิบัติการยึดเรือบรรทุกน้ำมันโอเชียนคอยบริเวณอ่าวโอมานโดยเรือลำดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ประเทศบาร์เบโดสและพยายามขัดขวางการส่งออกน้ำมันและผลประโยชน์ของอิหร่านด้านพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านจำนวน2ลำจนไม่สามารถใช้การได้ขณะพยายามเล่นเข้าเรืออีกทางอิหร่านในอ่าวโอมานพร้อมกันนี้สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นที่ยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมจัดเที่ยวบินส่งตัวชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้สหรัฐกำลังประสานงานกับรัฐบาลสเปนเนื่องจากเรือลำดังกล่าวจะแล่นมาถึงเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนในวันอาทิตย์นี้ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่าความเสี่ยงของเชื้อไวรัสฮันตาต่อพลเรือนอเมริกันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำมากและหากพลเรือนอเมริกันเดินทางมายังฐานทัพอากาศออฟฟูดในรัฐแบนเรสกาของสหรัฐจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคของสหรัฐต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่9บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับนำเสนอเป็นประจำทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันเนี่ยมีแนวของหนังสือแนวของเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานจะนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฝั่งได้รับฟังกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรานำเสนอรวมเรื่องสั้นจากหนังสือที่มีชื่อว่าวันของหมานะครับก็เป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับคนรักสุนัขนะฮะคนรักสัตว์นะฮะแง่มุมต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังแล้วนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะแต่ถ้าคนที่รักสุนัขเนี่ยเขามาฟังก็บอกใช่อย่างนี้แหละนะฮะบางคนมากกว่านี้ได้ซ้ำนะก็นานาทัศนะนะครับแต่ใครรักอะไรใครชอบอะไรเขาก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วพอเอิญนะฮะว่าเจ้าสุนัขเนี่ยนะสัตว์เลี้ยงตัวน้อยเนี่ยบางตัวก็ไม่น้อยนะขนาดอาจจะใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับนะก็มันก็น่ารักจริงๆซะด้วยนะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นการทุ่มเทนะการหลงไหลเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้นำเรื่องของแมวนะฮะมาให้ได้รับฟังกันนะฮะคนรักสุนัขเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนลูกนะแต่ถ้าคนรักแมวนี่เขาบอกว่าคนที่รักเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนทาสแมวเพราะว่าแมวเนี่ยนะฮะมันชอบคิดว่ามันเป็นเจ้านายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าสุนัขเนี่ยบอกว่ามันคิดว่าเราเป็นเพื่อนมันหรือว่าบางคนบอกว่าสุนัขก็คิดว่าเราเป็นนายมันจะเป็นไงก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยนะคนจะเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นมีที่พักนะครับที่บอกว่าเป็นที่พักสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลยนะฮะอาจจะใช้คำว่า pet fan pet friendly นะฮะเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่ารถใช่ไหมรถพวกรถบริการต่างๆเนี่ยก็จะมีระบุไว้เลยว่าเป็นรถบริการรถสาธารณะที่ต้อนรับนะต้อนรับคนเลี้ยงสัตว์ก็คือทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะฮะบรรดาห้องอาหารสถานที่ต่างๆนะฮะก็จะมีป้ายอย่างเนี้ยนะระบุเอาไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะไม่รวมไปถึงนะครับจะไม่รวมไปถึงสุนัขนำทางนะหรือว่าสุนัขที่ให้บริการคนพิการนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยจะมีป้ายหรือไม่มีป้ายเนี่ยเข้าได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยก็นำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเนี่ยมาใช้แล้วเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีเป็นอย่างนั้นแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติบางทีก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากสุนัขนำทางสุนัขช่วยคนพิการในบ้านเรานะฮะสื่อสัตว์ช่วยคนพิการในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะนั้นบรรดาผู้ประกอบการต่างๆก็อาจจะยังไม่คุ้นอาจจะยังไม่ชินกันนะครับนะเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรแต่ถ้าใครที่มีสุนัขนำทางมีสุนัขที่เป็นสุนัขเป็นสัตว์ที่บริการคนพิการอยู่แล้วนะเป็นสัตว์ที่ช่วยเหลือคนพิการอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้เนี่ยยังไงต้องช่วยกันทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับผมก็พูดต่อเนื่องไปเลยนะสำหรับเรื่องราวของ สุนัขเรื่องราวของสัตว์ที่ให้บริการกับคนพิการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยนะครับมันถูกฝึกมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต่างจากสัตว์เลี้ยงนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีในเมืองนอกเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะถึงขนาดต้องแสดงเอกสารรับรองนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็นะยังเพิ่งเริ่มนะฮะก็อาจจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เนี่ยนะมากกว่าทางต่างประเทศที่เขาเจอมานานแล้วนะครับ
2: หมาสอนคนเมื่อผมเขียนเรื่องหมาบ้าหมาดีนึกโครงโลกนิดได้ไม่จบเพราะอายุเลย89มาหลายเดือนแล้วแสดงว่าความจำเริ่มจะเสื่อมเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์ภาษาไทยมีแก่ใจไปหาหนังสือโครงโลกนิดมาให้อ่านจึงได้ทราบว่าโครงที่ถูกต้องเป็นดังนี้โสนักสุนักพ้องพบกันมันย่อมเสยะยิงฟันปากแห่เชกเช่นหมู่ผ่านผันพระพวกผ่านนาร้ายต่อร้ายราแต้ต่างกล้าอวดแข็งโครงนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรทรงแต่งไว้ตั้งแต่ครั้งยังดำรงพยศเป็นกรมขุนครั้งรัชกาลที่3ภายหลังกรมวิชาการนำมาพิมพ์เป็นหนังสือเรียนอยู่คราวหนึ่งผมคงจะได้อ่านจากหนังสือนั้นและที่แปลกก็คือผมจำโครงที่เกี่ยวกับหมาได้อีกบทหนึ่งดังนี้หมาใดตัวร้ายขบบาทาอย่าขบตอบต่อหมาอย่าคึ้งทรชนชาติช่วงทารุนโทษอย่าโกรธอย่าหน้าบึ้งตอบถ้อยถือความเมื่อครั้งเป็นเด็กผมเคยถูกหมากัดที่น่องที่ถูกกัดก็เพราะความพลั้งเผลอไปเหยียบหางมันหมาตกใจก็กัดน่องแต่ไม่เข้าคงเป็นเพราะไม่ตั้งใจจะกัดเพียงแต่งับตามสัญชาตญาณไม่ใช่หมาดุร้ายผมถือว่าเป็นความผิดของตัวเองก็ไม่ได้ตบตีขับไล่อะไรมันเหลือบดูผมนิดหนึ่งดูเหมือนจะจำได้จึงกระดิกหางเลี่ยงไปนอนที่อื่นห่างออกไปเมื่อครั้งเรียนวิชาการหนังสือพิมพ์เรียนถึงการเขียนข่าวจำได้ว่าครูพูดถึงลักษณะของข่าวว่าควรเป็นอย่างไรที่จำได้ก็คือหมากัดคนไม่เป็นข่าวเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคนกัดหมาเมื่อใดก็เป็นข่าวเมื่อนั้นเพราะธรรมดาคนคงไม่ไล่กัดหมาเพลินตรงกับโลกกนิษฐ์ผมก็เลยจำได้และผมก็พยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมาโดยตลอดแม้จะพบคนผ่านก็ไม่ต่อปากต่อคำด้วยเรียกว่ายอมแพ้เรื่องก็จบเพียงนั้นที่เขียนถึงเรื่องนี้ก็เพราะคิดถึงนักปราชญ์แต่ก่อนท่านรู้จักหมาดีและนำมาเขียนสอนคนโดยเอาหมายกมาเป็นตัวอย่างใครคิดได้ก็สบายใจผู้ที่ชอบเล่าเรื่องหมามีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่นักเรียนรุ่นผมรู้จักกันดีเพราะต้องอ่านนิทานอีสปต่อมามีผู้เสนอให้ยกเลิกหนังสือนิทานอีสปว่าไม่มีประโยชน์สัตว์พูดได้มีที่ไหนอีสปเป็นคนสำคัญที่นักปราชญ์ใหญ่ของกรีกคืออริสโตเติลได้กล่าวถึงอีสปเป็นคนสมัยก่อนพุทธกาลถ้าเรื่องที่เขาเล่าไม่มีประโยชน์ก็คงไม่มีคนเขียนเล่าสืบต่อมาจนทุกวันนี้ขณะที่เขียนนี้มีคนมาเล่าว่ามีคนอยากเลือกตั้งกันมากเป็นพวกที่ชอบการเลือกตั้งอยากเห็นผู้แทนหน้าใหม่ๆทำให้ผมนึกถึงชาวเอเธนที่เบื่อหน้าเปซิสตราตุสที่ปกครองประเทศไม่ถูกใจอยากจะได้คนใหม่มาแทนอีสปอยากจะเตือนชาวเมืองให้คิดอย่างรอบคอบจึงเล่านิทานให้ชาวเมืองเอเธนฟังว่านานแล้วมีกบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างอิสระเสรีทำอะไรได้ตามใจชอบครั้นต่อมานึกเบื่อหน่ายอยากจะมีผู้นำมาปกครองจึงชวนกันไปเฝ้าพระเป็นเจ้าขอผู้นำมาปกครองพวกตนพระเป็นเจ้ารู้นิสัยกบว่านึกอยากได้ไปอย่างนั้นเองไม่มีความจริงจังอะไรก็โยนซุงลงไปให้ท่อนหนึ่งทีแรกกบก็ตกใจกลัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เมื่อเป็นของที่พระเจ้าประทานลงมาให้ก็มีความเคารพยำเกรงแต่อยู่นานไปไม่เห็นท่อนสูงแสดงอภินิหารอะไรก็หมดความกลัวเห็นว่าไม่มีความเด็ดขาดลอยอยู่เฉยๆก็ไม่พอใจพากันไปร้องขอพระเป็นเจ้าขอผู้นำใหม่พระเป็นเจ้าจึงประทานนกยางลงมาให้คราวนี้ผู้นำไม่นิ่งเหมือนท่อนสูงได้จับกบกินวันละตัวทุกวันกบเห็นไม่ได้การขอให้พระเป็นเจ้าเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่พระเป็นเจ้าตรัสว่า พวกกบได้รับทุกข์ก็เพราะความโง่อยู่ดีไม่ว่าดีรนไปหาทุกข์มาใส่ตนตามเรื่องไม่ได้กล่าวว่าชาวเมืองเอเธนส์คิดอย่างไรแต่เด็กนักเรียนรุ่นผมจำเรื่องกบเลือกนายได้เป็นอย่างดีอีสปรู้จักหมาจิ้งจอกหมาไล่เนื้อและหมาอื่นๆเป็นอย่างดีจึงนำมาเป็นตัวอย่างเล่าสอนใจให้คนฟังมากมายหลายเรื่องจะเล่าทั้งหมดก็ใช่ที่เพราะผู้อ่านส่วนมากก็คงเคยอ่านมาแล้วมีที่ผมเห็นเป็นคติน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อีสปได้ผจญภัยกับตนเองเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งชาวนครเอเธนส์เดินไปพบอีสปกำลังเล่นลูกหินอย่างสนุกสนานกับพวกเด็กๆก็พากันตำหนิว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังเล่นเป็นเด็กๆอีสปได้ฟังแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบว่าอย่างไรหยิบธนูที่ยังไม่ได้ขึ้นสายวางลงบนถนนตรงหน้าคนเหล่านั้นแล้วพูดว่าภาพวาดอนุสาวรีย์ชายคนหนึ่งเป็นรูปครึ่งท่อนใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครารอบตัวมีสิงสารสัตว์ต่างๆเช่นม้าแพะแกะงูใต้ภาพมีข้อความว่ารูปจำลองของอีสปภาพจาก www.sciencesource.com สูทั้งหลายจงฟังธนูที่วางอยู่ตรงหน้านี้เป็นปริศนาธรรมท่านผู้ใดสามารถอธิบายความหมายได้บ้างผู้ที่ยืนมุงดูอยู่ต่างฉงนฉงายคิดไม่ออกว่าธนูนั้นหมายความว่าอย่างไรเมื่ออีสปเห็นไม่มีใครอธิบายได้พากันยอมแพ้จึงอธิบายให้ฟังว่าธรรมดาธนูทั้งหลายเมื่อขึ้นสายตึงอยู่เสมอไม่ช้าคันธนูก็จะหักแต่ถ้าเราปล่อยสายให้หย่อนลงเสียบ้างคันธนูก็ไม่โก่งอยู่ตลอดเวลาต่อเมื่อต้องการใช้จึงค่อยขึ้นสายอย่างนี้ก็จะใช้ได้ดีเป็นเวลานานชีวิตคนเราก็เหมือนกันหากปล่อยให้เคร่งเครียดอยู่เนืองๆไม่ช้าก็จะเสื่อมโทรมสู้หย่อนผ่อนลงเสียบ้างจึงจะเป็นสุขคนทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็เข้าใจเหตุที่อีสปเล่นลูกหินกับเด็กว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ต่างก็มีความพอใจในคำอธิบายของอีสปผมเองก็ปฏิบัติอย่างที่อีสปพูดใครจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่เก็บเอามาคิดให้เปลืองสมองอีสปชอบให้หมาพูดคำคมอยู่เสมอเช่นเล่าว่ามีขโมยคนหนึ่งเข้าไปจะขโมยของในบ้านครั้นได้ยินหมาในบ้านเห่าจึงโยนเศษเนื้อไปให้หมาเห็นเช่นนั้นก็ร้องไล่ว่าไปให้พ้นเรารู้ว่าเจ้าไม่ได้มาดีการที่ทำใจดีโยนเศษเนื้อให้เราก็รู้เท่าทันเจ้าว่าเป็นขโมยอย่างแน่นอนคำพูดของหมามีความหมายว่าผู้ให้สินบนย่อมแสดงความคดโกงในใจให้รู้เสมอฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเขาได้เป็นใหญ่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะส่วนมากหลอกลวงทั้งนั้นหมาที่ไล่ขโมยที่เอาเศษเนื้อมาให้แสดงว่าหมารู้ทันที่สำคัญก็คือเป็นหมาที่รู้จักหน้าที่ของตัวไม่เห็นแก่กินผมเคยถามนักโหราศาสตร์ว่าการตั้งชื่อทำไมนิยมเอาอักษรวรรคบริวาร นำหน้าชื่อเขาตอบว่าคนที่จะทำการใหญ่ได้สำเร็จนั้นต้องอาศัยบริวารถ้าบริวารดีงานก็ดำเนินไปด้วยดีถ้าบริวารเสียงานก็เสียคำตอบนี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานโบราณเรื่องหนึ่งเข้าว่าจะเป็นนิทานอินเดียแต่คล้ายกับนิทานอีสปคือหมาพูดได้เรื่องมีอยู่ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งได้ราชสมบัติไม่นานก็นึกเสียพระทัยที่มารับเป็นพระราชาได้ตรัสว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นงานยากลำบากมีแต่ความเดือดร้อนรำคาญใจเราอยากอยู่อย่างสบายแต่ต้องรบพุ่งกับศัตรูที่มารุกรานเราต้องการให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองกลับต้องเก็บภาษีเอาเงินมาบำรุงบ้านเมืองเรานิยมสัตย์สุจริตแต่กลับถูกหลอกลวงอยู่เสมอก็พวกเสนาบดีนั่นแหละเอาความเท็จมาทูลไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ขณะที่ทรงรำพึงอยู่นั้นได้ทอดพระเนตรไปทางท้องทุ่งเห็นแก่ฝูงหนึ่งล้วนแต่ผ่ายผอมขนเกรียนวิ่งไปมาอยู่สับสนภาพวาดรูปสุนัขป่าตัวหนึ่งวิ่งไล่ฝูงแกะใต้ภาพมีข้อความว่าหมาป่าในนิทานก็อุปมาดั่งปัญหาเดือดร้อนรำคาญใจภาพจาก www.freebibleimage.orgคนเลี้ยงพยายามไล่ต้อนให้มารวมเข้าฝูงก็ไม่สำเร็จพอวิ่งไปไล่ต้อนทางโน้นแกะอยู่ทางนี้ก็ถูกหมาป่ามาคาบเอาลูกแกะไปกินครั้นกลับมาดูทางนี้หมาป่าทางโน้นก็จับแกะเอาไปกินอีกคนเลี้ยงแกะหมดปัญญาก็ได้แต่นั่งร้องไห้ พระราชาเห็นเช่นนั้นก็รำพึงกับพระองค์ว่าเออหนอคนเลี้ยงแกะก็ตกที่นั่งเดียวกับเราขณะที่รำพึงอยู่นั้นเหลือบไปที่ฝูงแกะอีกฝูงหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกตัวล้วนแต่อ้วนผีมีขนหนาแน่นทุกตัวเพราะมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์คนเลี้ยงก็ไม่ต้องวิ่งไล่ต้อนแกะนั่งเป่าขลุ่ยอย่างสบายอารมณ์พระราชานึกตำหนิคนเลี้ยงแกะที่ชะล่าใจคงจะต้องถูกหมาป่าจับแกะกินเป็นแน่และเพียงชั่วครู่หมาป่าก็เข้ามาจริงๆแต่ไม่ทันได้ทำอะไรหมาที่เฝ้าดูแกะแลเห็นเสียก่อนก็กระโจนเข้าขับไล่หมาป่าวิ่งหนีออกไปโดยที่คนเลี้ยงแกะยังนั่งเป่าขลุ่ยอยู่ที่เดิมไม่แสดงอาการเดือดร้อนแต่อย่างไรพระราชาไม่พอพระทัยตรัสเรียกคนเลี้ยงแกะให้มาเฝ้าแล้วรับสั่งถามว่าแกไม่รู้หรือว่าแถบนี้มีหมาป่าชุกชุมมันจะเข้ามากินแกะของแกเมื่อไหร่ก็ได้เหตุไรจึงเอาแต่นั่งเป่าขลุ่ยไม่คอยดูแลแกะให้ปลอดภัยคนเลี้ยงแกะกราบทูลว่าไม่เป็นไรพระเจ้าข้าเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าเลือกหมาที่ไว้ใจได้ไว้ใช้งานพะยะค่ะสรุปว่าผู้ใดมีบริวารดีทำงานตามหน้าที่ผู้นั้นก็สบายใจสาธุภาพวาดการ์ตูนลายเส้นรูปสุนัขภาพวาดแม่สุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่โดยมีลูกนอนอยู่ข้างใต้ใต้ภาพมีข้อความว่าภาพจาก www.pinterest.com
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาฟังกันต่อนะผมไม่แน่ใจจะเป็นหนังสือเล่มนี้อยู่ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานลองไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณคุณอภิชาติเสรณีวิจัยกิจการนะครับที่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราฟังกันเป็นหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายปริศนีบัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติเงินกู้ทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรองรับความผันผวนรอบด้านอัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่จากการแข่งขันเทนนิส W15 ITF Women World Tennis Tour ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกรณิกรยังคงพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงคณะบุคคลทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยนางสาวพรมพรพรมสุพรรณพามารดาวัย75ปีเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมถวายบังคมพระบรมศพและแสดงความจงรักภักดีเปิดเผยความประทับใจต่อโครงการศิลปาชีพทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยและตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
3: วันนี้ตั้งใจพาคุณแม่มาเพราะว่าตั้งใจที่จะมากราบพระบรมศพท่านก็คือตั้งแต่ที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะมันมีโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรของสกลนครเราก็ได้มีโอกาสสมัยเรียนนะคะได้เข้าไปดูโครงการต่างๆของสมเด็จพระพันปีนะคะก็มีความแบบซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของพวกงานของผ้าไทย
2: ขณะที่นางสาวฝนทิพย์คงประเสริฐอายุ63ปีจากจังหวัดชลบุรีกล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: เราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กนะคะเราก็เห็นที่พระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้กับพวกเรานะคะก็รักพระองค์ท่านค่ะครั้งนี้ก็ครั้งที่4แล้วก็ตั้งใจจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตั้งใจมากว่าจะต้องมาถวายพระเพลิงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสายังคงปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงจุดพักคอยอาหารและน้ำดื่มพระราชทานตลอดจนบริการทางการแพทย์เพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้จุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์นิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะคุมเข้มการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติกู้เงินทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.หรือพ.ร.ก.กู้เงินที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยจะร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทุกฝ่ายที่กำกับดูแลงบประมาณโดยตรงกำกับการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินจากพ.ร.ก.กู้เงินถูกส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้ แท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกใดเข้ามาเป็นตัวกลางจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านค่าครองชีพปากท้องและคุณภาพชีวิตพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งอาจส่งผลทำให้

0: โปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วก็คาดว่าภายในวันนี้ก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชกำหนดนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับจะดีจะร้ายจะได้ผลไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์นะครับแล้วก็รับรองได้อย่างเดียวว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์แดงเดียว
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาหนี้ควบคู่กับการเสริมสภาพคล่อง SME เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวรองรับความผันผวนรอบด้าน
2: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อโดยเฉพาะการปรับเพิ่มของภาษีนำเข้าหรือทาริฟของสหรัฐและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบและความผันผวนไปทั่วโลกต่อตลาดเงินและตลาดทุนโดยเฉพาะราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพของประชาชนแม้ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญมรสุมเศรษฐกิจแต่ยังมองเห็นสัญญาณบวกจากบางภาคส่วนเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศสามารถล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้โดยเร็วโดยหัวใจสำคัญคือการเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประกอบด้วยการแก้ปัญหาหนี้สินธปท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหนี้รวมถึงภาระหนี้ของครัวเรือนเพื่อลดภาระให้ประชาชนในยามที่รายได้โตไม่ทันรายจ่ายการเสริมสภาพคล่อง SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชว์ห่วยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
3: เป็นสิ่งที่ทำไมแบงก์ชาติพยายามจะช่วยแก้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องก็เรื่องของหนี้เรื่องของสภาพคล่องให้มันแข็งแรงขึ้นในส่วนของภาคการเงินเราก็เลยเน้นเรื่องของการแก้หนี้แล้วก็เรื่องของการให้สภาพคล่องให้กับ SME เพราะเรารู้ว่าในช่วงนี้ SME โดยเฉพาะ SME ย่อยๆอ่ะร้านโชห่วยหรือคนที่แบบเปิดแผงขายอ่ะเดือดร้อนทรมานมากต้นทุนก็สูงคนก็ไม่มาซื้อของเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสภาพคล่องที่เราพอจะช่วยได้หรือเรื่องหนี้เสียที่เขาอาจจะมีถ้าเกิดว่าสามารถบรรเทาไปก็จะช่วยอันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพรวม
2: ทั้งนี้โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้วิกฤตครั้งนี้จะดูเจ็บซึมและยาวนานกว่าช่วงโควิด-19 เนื่องจากเป็นการเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนถึง4ครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาแต่การมีฐานที่แน่นจากการแก้ปัญหานี้และสภาพคล่องจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการศาสนาจัดอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคุณธรรมแก่เยาวชนทั่วประเทศและผลักดันสู่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเพื่อถ่ายทอดหลักคุณธรรมและมรดกวัฒนธรรมของชาติในยุคดิจิทัล
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้กิจกรรมการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนหัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมมุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความดีจากชุมชนสู่สังคมภายใต้แนวคิดมอลเล่เน็กเจนโมเดลสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมตามหลักคุณธรรม5ประการได้แก่ความพอเพียงความมีวินัยความสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูโดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง272ทีมโดยคัดเลือก15ทีมรวม100คนเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและนักผลิตคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงและใช้เมืองโบราณสมุทรปราการเป็นสถานที่ถ่ายทำนำเสนอหลักคุณธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในมุมมองของเยาวชนอย่างหลากหลายสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะอาชีพด้านสื่อดิจิทัลในอนาคตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาริชโยรายงาน
1: กระทรวง

0: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมหารือภาคประชาชนวางกรอบการทำงานให้รอบคอบ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภายหลังการหารือกับคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดภาคประชาชนว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าการจัดทำพระราชบัญญัติอากาศสะอาดต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่มทางด้านการดำรงชีวิตอาชีพเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้ได้ฝากข้อห่วงใยให้ทุกฝ่ายร่วมกันปรับปรุงรายละเอียดของร่างกฎหมายลดข้อกังวลและความเห็นที่แตกต่างเพื่อหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริงโดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อประชาชนสำหรับภาพรวมการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้างซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นกฎหมายอากาศสะอาดที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันผลักดันร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดให้กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สายป้องกันซ้ำรอยเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี2567
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในระยะนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงช่วงปี2567สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเช่นเศรษฐกิจชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและแนวผนังป้องกันตลิ่งเดิมโดยระดมเครื่องจักรและกำลังพลขุดลอกลำน้ำและตักเศษสวาดที่ติดค้างบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1รวมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนประชาชนในทุกช่องทางอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์จนอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีสำหรับแนวผนังกั้นน้ำแบบชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหากเกิดน้ำหลากหรือปริมาณน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นฉับพลันจังหวัดเชียงรายได้บริหารรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วทางระยะเร่งด่วนที่มีการสำรวจและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนระยะสั้นจังหวัดเชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารกีดขวางลำน้ำสายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่ระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงภูมิทัศน์ทางน้ำหลากและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำหลักปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4ครบรอบ48ปีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ครบรอบ48ปีพร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการจำนวน232ทุนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรกำลังพลโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้กลับมาร่วมวันสถาปนาของหน่วยที่เคยเติบโตและใช้ชีวิตรับราชการร่วมกับเพื่อนร่วมรบจำนวนมากพร้อมยกย่องอดีตผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ถือเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพภาคที่2ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภารกิจดูแลพื้นที่สำคัญและสมรภูมิหลักที่ผ่านมาและชื่นชมหน่วยที่ยังคงยึดมั่นในการดูแลกำลังพลและครอบครัวทางด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเต็มกำลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ48ปีกองพันทหารราบที่4เปรียบเสมือนคนที่เข้าสู่วัยกลางคนต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวและสังคมดังนั้นกำลังพลทุกนายต้องร่วมกันพัฒนาหน่วยให้มั่นคงเข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐยังคงคาดหวังการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสำหรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้สามารถเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างจริงจังขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC โจมตีเรือพิฆาตติดอาวุธของสหรัฐในฐานทัพเรือสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอีวานรามดานีหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า100นายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินโดนีเซียพร้อมด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกู้ภัยเริ่มกลับมาปฏิบัติการค้นหากู้ร่างผู้เสียชีวิต3รายโดยในจำนวนนี้เป็นชาวสิงคโปร์2รายชาวอินโดนีเซีย1รายจากเหตุการณ์ภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮาวมาฮิราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้ภูเขาไฟหลายลูกในอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกขณะที่ภูเขาไฟดูโกโนถือเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคลุกรุ่นอยู่และมีความรุนแรงอยู่ในระดับที่2จากความรุนแรงทั้งหมด4ระดับนับตั้งแต่ปี2551สถาบันความมั่นคงทางสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นหรือใจหรือ JISS เปิดเผยว่าญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มเป็นอย่างน้อย68รายตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้ในปีนี้ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคหัดสะสมอยู่ที่436รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ20ปีขึ้นไปและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดจำนวน2เข็ม JISSกล่าวเพิ่มเติมว่าโรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันร้อยละ90ขึ้นไปมีโอกาสติดเชื้อผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยมีอาการเป็นไข้ไอผื่นคันซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจส่งผลให้เสียชีวิตพร้อมขอให้ผู้มีอาการดังกล่าวเข้ารับการรักษาโดยทันทีและเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนจำนวน2เข็มยังคงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดอาการป่วยรุนแรงต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่2ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรด1ปัญจรุตจิตวิรุตฉัตรจาก Honda Racing Thailand ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่นเป็นครั้งแรกออกสตาร์ทจากกริดที่4ก่อนจะรักษาระดับความเร็วคว้าอันดับ3ในสนามบ้านเกิดได้สำเร็จก่อนจะเตรียมพร้อมไปชิงชนะเลิศเรดที่2ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา 14:10 นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคหล่อสองสาวไทยคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแฉคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กสิดิษฐ์สำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์2นักหวดหนุ่มไทยพ่ายให้แก่เจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหัวสาวขอนแก่นเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3และจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยูฮั่นจากจีนต่อไปการแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกันโอเพ่นณสนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาโปรจีโน่มืออันดับ2ของโลกและเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่ารายการนี้ยังคงรักษามาตรฐานระดับ World Class โดยในรอบที่2โชว์ฟอร์มเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69ทำผลงานรวม2วันอยู่ที่8อันเดอร์พาร์136ขึ้นนำเดี่ยวทันทีโดยมีเจเนฟเฟอร์คูปโชจากสหรัฐตามมาในอันดับ2ที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนอีกหนึ่งสาวไทยที่ฟอร์มฮอตไม่แพ้กันคือโปรเปียโนอภิชยายุบลที่ทำเพิ่ม4อันเดอร์ในรอบนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ5ร่วมได้อย่างยอดเยี่ยมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าทางฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่ทางสมาคมยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชันโดยดิวิชัน1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชัน2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1นั้นยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
10: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับซึ่งตอนนี้ที่ดิวิชั่น1เนี่ยก็มีที่ตามข่าวคือมีอินโดที่จะเป็นเจ้าภาพกลุ่ม1แล้วก็จะมีอีกกลุ่ม1ที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพส่วนดิวิชั่น2เนี่ยก็จะเป็นทีมฮ่องกงครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการมีแค่มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องรูปแบบฟอร์แมตการแข่งขันที่แวนคูเวอร์แค่นั้นเองครับ
9: ทางนี้เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยถึงประเด็นการดึงตัวอาเดรียนสยามสคอกมานักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนมาร่วมชุดทีมชาติด้วยว่าทางสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสคอกมาเท่านั้นและยังคงมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชก็สามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับซาอุดิอาระเบีย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในวันที่10พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศวดารจีนที่ว่าด้วยเบื้องหลังของมหาสงครามถวยเทพทั้งหลายแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเทวดาจีนมาพูดมาคุยให้ฟังกันเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าห้องศิลนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินกวีจีนคนสำคัญทีเดียวแหละนะครับก่อนที่จะได้ฟังเรื่องราวของห้องศิลต่อก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งการนำเสนอการหาเรื่องมาเล่าแทรกหรือว่าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ได้ก็ถามกันมานะครับแล้วผมจะทยอยมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้และให้ฟังกันมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมาเนี่ยครับพิมพ์ B boy J J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนกับแอสานั้นก็@gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลกันเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าบุญไทยสือกำลังหาทิศหาทางจะหาทางหนีกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะก็ต้องบอกว่าใช้วิธีการสั่งทหารให้ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะดูทิศกันนะคราวนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่บุญไทยสือได้สั่งให้ทหารขึ้นต้นไม้สังเกตดูว่าทางไหนเป็นทิศเหนือตรงไหนเป็นทิศใต้นะทหารก็บอกว่าได้ยินเสียงคนตัดไม้อยู่ในป่าตรงนี้แหละนะบุญไทยสือก็เลยให้ไปถามว่าด่านที่ชื่อว่าแชหลิงกวนเนี่ยไปทางไหนนะบุคคลที่บุญไทยสือให้ไปถามนั้นชื่อว่าหลีจินซึ่งหลีจินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนตัดฟืนแต่แปลงตัวมาเป็นคนตัดฟืนแล้วก็คิดว่าครั้งเนี้ยบุญไทยสือจะถึงที่ตายอยู่แล้วคงจะได้เวลาที่ลวงไปทางเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะครับพอหลีจินคิดได้อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเดินทางไปประมาณสัก250เส้นก็จะถึงตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าแปะเฮาตุนพอถึงที่นั่นแล้วก็ให้ลงทางใหญ่ไปเข้าตรงด่านที่ชื่อว่าแซหลิงกวนได้นะครับบุญไทยสือก็สำคัญว่าจริงนะครับก็มีความยินดีทีเดียวจะไปถึงด่านแล้วก็เลยพาทหารไปตามคำที่คนตัดฟืนบอกทางเดินทางได้ประมาณสัก250เส้นก็ถึงเขาที่ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยนะบุญไทยสือเห็นหุ่นตรงจู้ยืนอยู่บนเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วถามบอกว่าท่านมาอยู่ทำไมที่เขานี้เนี่ยนะหุ่นตรงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เย็นเต็งตัวหินให้เรามาคอยเอาชีวิตท่านด้วยภูเขานี้ชื่อว่าจวดเหล็กเนี่ยท่านมาถึงที่นี่ก็จวดแล้วจ วดนั่นแปลว่าศูนย์ยังไม่อ่อนน้อมต่อเราอีกนี่ไงแล้วนะบุญไทยซื้อก็บอกว่าท่านกับเราก็มีอาจารย์ต่างคนต่างก็ได้เรียนความรู้มามากเหมือนกันท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นเราก่อนความรู้ของท่านดีประการใดจงทำเรามาเถอะนะพอได้ยินคำพูดอย่างนี้หุนตงจู้ได้ฟังก็ทำเป็นเดินไปที่เตรียมการเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกบุญไทยซื้อบอกว่าท่านจะใครดูความรู้เราก็ตามมาถึงที่นี่เถอะบุญไทยซื้อก็เดินตามไปหุนตงจู้ก็ทำเป็นเกิดฤทธิ์ขึ้นมาให้มีเสียงดังเหมือนกับฟ้าร้องบังเกิดเป็นเสาทองแดง8เสายาว4ศอกมียันทั้ง8ทิศพุดขึ้นมาล้อมบุญไทยซื้อเอาไว้บุญไทยซื้อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความรู้เช่นนี้จะทำอะไรเราได้นะพอพูดจนนั้นเสร็จหุ่นตงจุกก็อ่านมนต์ขึ้นอ่านมนต์แล้วเสา8ต้นก็บังเกิดเป็นนาคออกมาต้นละ29ตัวแล้วก็พ่นพิษเป็นเปลวเพลิงบุญไทยซื้อก็บอกว่าความรู้ทำโดยธาตุไฟอย่างนี้โอ้ยเขารู้กันทุกคนแหละหาควรจะทำมาอวดกันไหมเราจะด่วนไปแล้วบุญไทยซื้อก็ลอยขึ้นตามเปลวเพลิงพอโดนบาดที่เย็นเต็งตัวหินทำเอาไว้ข้างบนบาดดินก็ครอบบุญไทยซื้อตกลงมาอยู่กลางเปลวเพลิงหุ่นตรงจูก็จำทำฤทธิ์เหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าร้องเปลวเพลิงก็กล้าขึ้นเผาบุญไทยซื้อตายในที่นั้นแล้วก็บรรดาทหารทั้งหลายซึ่งตายในที่รบท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าดวงจิตนั้นก็ไปอยู่ที่ห้องศีลใต้ทั้งหมดแต่บุญไทยสื่อนี้กตัญญูต่อพระเจ้าติวอ่องนักครั้นตายแล้วดวงจิตก็ไปที่เมืองกิวโกไม่ไปที่ห้องศีลใต้เหมือนกับดวงวิญญาณอื่นๆนะครับขณะนั้นน่ะพระเจ้าติวอ่องนั้นเสวยสุราอยู่กับนางขันกีชื่อนี้คงได้ยินมานานแล้วมันได้กลับมาเจอนางกันกีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กันที่บนพระที่นั่งโลกไตนะโลกไตก็แปลว่าพระที่นั่งเย็นพอเห็นลมพัดถูกพระองค์พระเจ้าติวอ่องก็ซบลงกับโต๊ะแล้วก็ม้อยหลับไปแล้วก็ทรงพระสุบินคือฝันไปบอกว่าบุญไทยสื่อเนี่ยมายืนอยู่ข้างพระองค์แล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยไปทำศึกเสียทีจนตายอยู่ในแดนเมืองไซกีแต่นี้ไปพระองค์ต้องตั้งอยู่ในยุติธรรมอย่าเชื่อฟังนางขันกีแล้วก็ถ้อยคำคนพาลจงเสาะหาคนที่มีสติปัญญามาช่วยทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่าให้เสียประเพณีพระมหากษัตริย์แต่ก่อนว่าแล้วดวงจิตของบุญไทยซื้อก็ต้องไปที่ห้องศีลใต้พระเจ้าติวอ่องก็ตกพระทัยตื่นขึ้นตรัสบอกว่าประหลาดนักพอติวอ่องรำพึงขึ้นมาทางนี้นางขันกีก็ทูลถามว่าพระองค์มีเหตุประการใดพระเจ้าติวอ่องก็เล่าความฝันให้นางขันกีฟังทุกอย่างทีเดียวนางขันกีก็ทูลบอกว่าซึ่งทรงพระสุบินอย่างนี้เพราะว่าเอาพระทัยผูกพันถึงบุญไทยสื่ออยู่จะสังเกตเป็นแน่นั้นคงไม่ได้แล้วล่ะนะแล้วบุญไทยสื่อก็มีความรู้แล้วก็มีฝีมือเข้มแข็งนักแต่บรรดาทหารซึ่งมีชื่ออยู่ในแผ่นดินข้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดเนี่ยไม่ทำอันตรายบุญไทยสื่อได้หรอกพอพระเจ้าติวอ่องได้ฟังดังนั้นก็สิ้นวิตกถึงบุญไทยสื่อหุนตงจูคันเผาบุญไทยสื่อแล้วก็เอาเสาทองแดงไปไว้ที่เขาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเกียงจูแย่การแจ้งของบุญไทยสื่อตายแล้วก็มีความยินดีมากแล้วก็ให้จดหมายเรียกว่าเป็นความชอบแก่ทหารทั้งปวงเอาไว้ทางฝ่ายซินกงป้ารู้ว่าบุญไทยสื่อตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยก็โกรธเกียงจูแย่นักก็เลยขี่เสือเที่ยวไปบนเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาหวังจะหาผู้วิเศษไปช่วยพระเจ้าติวอ่องแก้แค้นเกียงจูแย่ครั้นไปถึงเขาที่ชื่อว่าเหียบเหล็งซัวพอแลเห็นคนเตี้ยคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่บนยอดเขาแล้วก็คนเตี้ยนั้นหน้าดำเหมือนกับหมีเลยทีเดียวสูงประมาณสัก2ศอกคืบสิงกงป้าก็ถามคนเตี้ยว่าเจ้าได้ชื่ออะไรเนี่ยชายเตี้ยคนนั้นก็คำนับแล้วก็บอกว่าข้าชื่อวัดโทเฮงศุนแล้วก็ถามว่าอาจารย์มาจากไหนล่ะสิงกงป้าก็เลยบอกว่าเราเนี่ย เที่ยวมาทุกเขาใหญ่น้อยทั้ง8เขาโทเหงสุนจะบอกว่าท่านถือลัทธิฝ่ายอะไรอ่ะสินกงป้าก็บอกว่าเราถือลัทธิเทพยดาโทเหงสุนก็บอกว่าลัทธิถูกกันกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วโทเหงสุนก็เรียกสินกงป้าว่าชิวเจ็ดแปลว่าน้องอาจารย์สินกงป้าก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านชื่อว่าอะไรโทเหงสุนก็เลยบอกว่าอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากีริวสุนสิงคงป้าก็ถามบอกว่าแล้วเจ้าเรียนวิชามาได้กี่ปีแล้วเนี่ยโทเฮงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเรียนมาได้ร้อยปีแล้วสิงคงป้าก็สั่นศีรษะแล้วก็บอกว่าท่านเรียนวิชานี้ซึ่งจะเป็นเทพพยดานั้นไม่ได้จะได้แต่ยศถาศักดิ์ในมนุษย์โทเฮงสุนก็ถามบอกว่ามียศถาศักดิ์ในมนุษย์นั้นมันดียังไงอะสิงคงป้าก็บอกว่าถ้าได้เป็นขุนนางฝ่ายทหารก็จะได้ใส่เสื้อผ้ามังกรอย่างดีแล้วก็มีกงท้องหยกที่พระมหากษัตริย์พระราชทานทูเฮงซุนก็ถามบอกว่าทำประการใดจึงได้อย่างท่านที่ว่าเนี่ยสิงคงป้าก็บอกว่าถ้าจะรักทำราชการเป็นทหารในพระมหากษัตริย์แล้วเราจะให้หนังสือสำคัญไปด้วยทูเฮงซุนก็ถามบอกว่าท่านจะให้เอาหนังสือไปให้ผู้ใดสิงคงป้าก็บอกว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปหาเต็งจิ๋วกงซึ่งเป็นนายดันซัมโซกวนถ้าเต็งจิ๋วกงเห็นหนังสือเราแล้วท่านก็จะสมความคิดโถเหงสุนก็มีความยินดีบอกว่าท่านแน่ให้ข้าพเจ้าครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้สิงคงป้าก็เลยบอกว่าท่านมาเรียนความรู้นี้ได้วิชาสิ่งใดบ้างล่ะโถเหงสุนก็บอกว่าข้าพเจ้าดำลงไปในดินแล้วก็เดินได้วันหนึ่งเป็นทาง 25,000 เส้นสิงคงป้าก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นท่านจงทำให้เราดูก่อนว่าแล้วโทเหงสุนก็ดำดินลงไปพอสมควรแล้วก็ผุดขึ้นมาคำนับสิงคงป้าสิงคงป้าก็มีความยินดีจึงเขียนหนังสือให้โทเหงสุนแล้วก็บอกว่าครูท่านเนี่ยมีเชือกวิเศษอยู่2เส้นเมื่อท่านจะไปนั้นจงลักเอาไปด้วยโทเหงสุนบอกว่าข้าพเจ้าแจ้งอยู่แล้วว่าแล้วก็ขนับลาสินกงป้าเข้าไปลักเอาเชือกกับยาวิเศษได้แล้วก็รีบไปที่ด่านซัมโซกวนสินกงป้าเห็นโทเหงสุนไปแล้วก็ขี่เสือเที่ยวต่อไปหวังจะหาผู้วิเศษให้ลงไปช่วยพระเจ้าติวอ๋องฝ่ายทหารของบุญไทยสือพอเห็นนายของตัวเองตายแล้วก็รีบมาแจ้งความแก่ฮั่นหยงซึ่งเป็นนายด่านกีจุยกวนฮั่นหยงก็แต่งหนังสือให้ม้าเร็วรีบเข้าไปที่เมืองจิวโกมุ่ยจื้อขุนนางผู้ใหญ่แจ้งว่าบุญไทยสือตายก็ตกใจมากก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องถามว่าเราไม่ได้ให้หาท่านเข้ามาด้วยราชการสิ่งใดมุ่ยจื้อก็กราบทูลความซึ่งบุญไทยสือเสียทีจนกระทั่งตายที่เขาจวดเหล็กเนี้ยนั้นทุกประการพระเจ้าติวอ๋องพอทราบก็เสียพระทัยนักคิดสงสารบุญไทยสือจนน้ำพระเนตรตกจึงตรัสเล่าพระสุบินให้กับมุ่ยจื่อฟังแล้วก็แห่งคุณนางทั้งปวงเข้าไปเฝ้าพร้อมกันตรัสปรึกษาว่าบุญไทยสือตายแล้วผู้ใดจะตีเมืองไซกีแก้แค้นให้เราได้คุณนางทั้งปวงยังไม่ได้กราบทูลประการใดเสียงใต้หูกิมเสงก็ทูลบอกว่าการศึกครั้งนี้เป็นการใหญ่ข้าพระองค์เห็นแต่เต็งจิวกงแห่งด่านซัมโซกวนโดยเหตุว่าเคยทำศึกชนะมาหลายครั้งแล้วก็มีสติปัญญารอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพไปตีเมืองไซกีเห็นจะได้โดยสะดวกพอได้ฟังคำทูลอย่างนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นชอบก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งเขียนเป็นใจความว่ากีฮวดตั้งตัวเป็นเจ้าส่องสูงผู้คนแข็งเมืองไซกีครั้นบุญไทยสือยกไปปราบปรามก็เสียทีจนตัวตายเห็นว่ากีฮวดจะมีน้ำใจกำเริบยกมาทำแก่เมืองหลวงราชดรจะได้รับความเดือดร้อนให้เก่งจิวกงเร่งยกไปกำจัดกีฮวดเสียให้ได้ถ้าสำเร็จราชการแล้วเราจะให้เป็นเจ้าเมืองไซกีและจะเอาเสื้ออย่างดีกับกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เฮงเจ๋งเอาไปพระราชทานเต็งจิวกงที่ด่านซัมโซกวนเฮงเจ๋งก็ถวายบังคมลาไปพอไปถึงประตูด่าน ต็งจิวกงก็รู้แล้วก็ออกมาคำนับตามธรรมเนียมครั้นแจ้งความในข้อรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหารไว้พร้อมพอนายประตูบอกว่าคนเตี้ยที่ชื่อว่าโทเฮงสุนจะเข้ามาหาเต็งจิวกงก็ให้เข้ามาโทเฮงสุนก็เข้าไปคำนับเอาหนังสือส่งให้กับเต็งจิวกงเต็งจิวกงคลี่อ่านดูก็แจ้งความและพิเคราะห์ดูรูปร่างของโทเฮงสุนนั้นเตี้ยต่ำนักหาสมที่เป็นทหารไม่แล้วก็คิดว่าถ้าไม่เอาไว้บัดนี้สินกงป้าก็จะน้อยใจเต็งจิวกงก็นั่งตรึกตรองอยู่ช้านานแล้วก็ว่ากับโทเฮงสุนบอกว่าท่านมาจวนเสียทักทหารทับหน้าทับหลังทั้งปวงก็จัดแจงแล้วครั้นจะผัดเปลี่ยนบัดนี้ผู้คนก็จะหาเรียบร้อยไม่ท่านจงเป็นกองลำเลียงไปก่อนเถอะพอได้ฟังดังนี้โทเฮงสุนก็รับหน้าที่ไปอยู่ที่กองลำเลียงครั้นเวลาเช้าเต็งจิวกงก็ให้ไทหลวนเป็นทัพหน้าชั้นหนึ่งให้เต็งสือเป็นทัพหน้าชั้นสองให้เตียเสียงเป็นปีกซ้ายสิงเทาง่อเป็นปีกขวาให้นางเต็งตันหยกผู้บุตรเป็นกองหลังเต็งจิวกงนั้นเป็นแม่ทัพยกออกจากด่านไปเมืองไซกิเดินทางได้ประมาณสักเดือนหนึ่งผู้นำทางก็บอกเต็งจิวกงบอกว่าใกล้จะถึงเมืองไซกีแล้วเต็งจิวกงก็ให้หยุดทหารตั้งค่ายมันเอาไว้ที่8ค่ายแล้วก็ปักธงเอาไว้5สีมาใช้เมืองไซกีก็เอาความไปแจ้งกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่ก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้มีฝีมือกล้าแข็งประการใดอึ้งปุยฮอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือเข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดชำนาญการศึกนักเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าเราจะออกไปดูฝีมือของโจทเต็งจิวกงสักเวลาหนึ่งจึงจะประมาณได้ครั้นเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนบอกว่าท่านจงออกไปรบกับชาวเมืองไซกีดูฝีมือว่าจะเข้มแข็งสักเพียงใดไทหลวนก็มาแต่งตัวใส่เกราะขึ้นม้าถือง้าวยกทหารออกจากค่ายครั้นมาถึงเมืองไซกีก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นเร่งยกออกรบกันเกียงจูแยทราบดังนั้นก็ปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกไปรบกับทหารของเต็งจิวกงได้บ้างล้ำจงกัวก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นม้าถืออาวุธดังพัดคุมทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปและเห็นทหารเต็งจิวกงนั้นหน้าดังปูหนวดเหลืองล้ำจงกวดจึงถามบอกว่าท่านนี่ชื่ออะไรล่ะไทยหลวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าไทยหลวนเป็นแม่ทัพหน้าเต็งจิวกงมีรับสั่งให้มาจับพวกขบถส่งขึ้นไปที่เมืองหลวงถ้าท่านรู้ว่าตัวผิดจงลงจากหลังม้ามาคำนับเราปรากฏว่าล้ำจงกวดหัวเราะแล้วก็บอกว่าบุญไทยสือมอเลฮองมอเลแฉมอเลไฮมอเลซิวเตียวกุยหยงทหารเหล่านี้ก็พากันมาตายเสียสิ้นและตัวท่านนี้ก็ยังหามีชื่อเสียงปรากฏไม่อุปมาเหมือนนางคิงห้อยจะมีแสงสักเพียงใดปีกแมลงวันจะบินไปถึงไหนได้ท่านจงกลับไปเถิดจะได้รอดชีวิตไทยล้วนพอได้ฟังดังนั้นก็โกรธขับม้ารำง้าวเข้ารบกับล้ำจงกวดได้30เพลงไทยล้วนเอาง้าวฟันถูกล้ำจงกวดเชือกรัดเกราะขาดล้ำจงกวดตกใจควบม้าหนีกลับเข้าเมืองไทหลวนก็ไล่ฆ่าฟันตายของหลำจงกวดแตกกระจัดกระจายไปแล้วก็พาทหารกลับมาค่ายแจ้งความซึ่งมีชัยชนะแก่หลำจงกวดให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีมากๆทีเดียวทั้งฝ่ายของหลำจงกวดก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความให้ฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าเสียทีมาครั้งนี้โทษผิดนักเกียงจูแย่ก็บอกว่าเป็นทหารก็ต้องมีแพ้มีชนะโดยกันทุกคนโอ้ยท่านจะเสียใจเลยพอเวลาเช้าเกียงจูแย่ก็จัดแจงทหารจะยกไปตีค่ายเต็งจิวกงพอได้ยินเสียงประทัดและก็ม้าล่ออื้ออึงขึ้นนอกเมืองทหารบอกว่าเต็งจิวกงยกมาตั้งอยู่หน้าเมืองด้านตะวันออกใกล้เชิงกำแพงประมาณสัก30เส้นเกียงจูแย่ก็เปิดประตูออกแล้วก็ยกทหารออกมาตั้งกระบวนอยู่ เต็งจูกงเห็นกองทัพเกียงจูใหญ่นั้นมีทหารใส่เกราะเขียวถือธงเขียวอยู่ฝ่ายซ้ายทหารใส่เกราะขาวถือธงขาวอยู่ฝ่ายขวาทหารใส่เกราะดำถือธงดำอยู่ข้างหลังทหารเอก24คนขี่ม้าถืออาวุธล้อมอยู่ทั้ง4ด้านแล้วก็ตัวของเกียงจูแย่นั้นใส่เกราะแดงถือธงอาญาสิทธิ์สีแดงขี่สู่ปุดเสียงอยู่กลางทหารมีธงเหลืองจารึกชื่อและทหารเร็วทั้งปวงกบพรักพร้อมมีทางเข้าออก5แห่งเต็งจิวกงดูแล้วก็ทอดใจใหญ่คิดว่าเกียงจูใหญ่คนนี้มีสติปัญญาสมกับคำที่คนสรรเสริญกรณีหรือทหารเมืองจิวโกจะไม่พากันมาตายเสียสิ้นเต็งจิวกงคิดแล้วก็ขับม้าขึ้นไปที่หน้าทหารทั้งปวงร้องว่ากับเกียงจูใหญ่บอกว่าท่านก็ได้เป็นศิษย์สำนักเขากุนหลุนชัวขนบธรรมเนียมผิดชอบก็รู้อยู่สิ้นเหตุไรจะมาคบคิดกับบรรดากบฏเหมือนกับคนที่ไม่มีศีรษะถ้ารู้จักโทษตัวจงลงมาคำนับเราจะได้รอดชีวิตเกียงจูใหญ่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า ซึ่งท่านว่านี่เหมือนคนนอนฝันเห็นราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าในบูอ๋องทั้งสิ้นแต่ทหารเมืองจูโกเอาชีวิตมาทิ้งเสียเท่นนี้ก็หนักหนาแล้วถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองเอาไว้ก็สูงเท่าภูเขาแล้วซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอกสัก10คนทหารเร็วเต็มมากก็สัก20หมื่นอุปมาเหมือนกับว่าตอนแพะมาเข้าปากเสือถ้ามีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่จงกลับไปทูลว่าเราหาเป็นกบฏไม่ต่างคนรักษาเมืองเอาไว้ให้เป็นสุขอย่ามารบพุ่งกันเลยแต่ว่าถ้าท่านมิฟังคำเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุญไทยซื้อเหมือนหากตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องไม่โอ้โหเต็งจิวกงได้ฟังก็โกรธก็บอกว่าไอ้คนขายตะกร้าบังอาจออกพระนามพระเจ้าติวอ๋องถ้าไม่ได้ดัดศีรษะเสียบประจานเอาไว้ก็คงจะไม่หายความแค้นว่าแล้วก็ขับม้าแกว่งมีดออกไปจะฟันเกียงจูแย่อึ้งปวยหอก็ขับโครำทวนเคารพกับเต็งจิวกงโลเฉียก็รำทวนออกไปรบกับอึ้งปวยหอเต็งสือซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงก็ขับม้าเข้าช่วยบิดารบอึ้งเทียนหัวก็ขับกิเลนรำกระบองเคารพกับเต็งสือไทยหลวนก็ขับม้ารำง้าวเข้าช่วยเต็งสือบูกิจก็ขับม้ารำทวนเคารพกับไทยหลวนเตี้ยเส้งก็ขับม้ารำทวนเข้าช่วยไทยหลวนไทยเตียนก็ขับม้ารำกระบี่เข้ารบกับเตี่ยเส้งซึ่งเท่าหงอทหารเต็งจิ๋วก็ขับม้าเข้าไปจะช่วยไทยหลวนอึ่งเทียนหลกขับม้าเข้ามารบสิงเท่าหงอทหารทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถเสียงเท้าม้าแล้วก็กลองรบดังแผ่นดินจะไหวผงคลีนั้นตลบมืดไปทั้งอากาศโลเชียขณะมารบกับเต็งจิ๋วกงอยู่นั้นเต็งจิ๋วกงก็มีกำลังมากเห็นจะเอาชัยชนะด้วยเพลงทวนไม่ได้ก็เลยเอากำไรทองเนี่ยคว้างไปถูกไหล่ของเต็งจิวกงซบลงกับหลังม้าทหารเต็งจิวกงเห็นนั้นก็เข้าช่วยป้องกันแล้วก็พากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิวกงรบกับไทเตียนเตี่ยเซ่งนั้นอ้าปากพ่นเปลวเพลิงถูกไทเตียนเจ็บสาหัสเกียงจูใหญ่ก็พาตัวของไทเตียนแล้วก็ทหารทั้งปวงกลับเข้าเมืองเกียงจูใหญ่เห็นไทเตียนเจ็บป่วยมากก็ให้หมอนั้นไปพยาบาลอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรบกันต่างฝ่ายต่างเจ็บกันผลจะเป็นยังไงต่อเนื่องคงต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และความพร้อมรบของกำลังพลในพื้นที่
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่กองกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนซึ่งสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้เน้นย้ำความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้ติดตามการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยในพื้นที่ทางด้านการใช้อากาศยานไร้คนขับการปฏิบัติการร่วมการแพทย์ทางยุทธวิธีและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลให้พร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบโฉนดที่ดินเกษตรและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างอาชีพยั่งยืน
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์อิวเมียนลาหูอาคาและขมุที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนงบกว่า 9.5 ล้านบาทผ่านโครงการบ้านพอเพียงปรับปรุงที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและโฉนดที่ดินสปกจำนวน13แปลงส่งเสริมอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาติพันธุ์ในพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมวสินต์ คำพีระวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่า4อำเภอเสียหายรวม727ไร่เร่งคุมจุดความร้อนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยระบุว่าในห้วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ไฟป่าใน4อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอสุไหงกัวโลกมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ727ไร่ภาพรวมขณะนี้จังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอสุไหงกัวโลกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งควบคุมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีซึ่งยังพบจุดความร้อนกลุ่มควันและหมอกควันในบางพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประเมินสถานการณ์รายจุดเพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงพื้นที่และรวดเร็วที่สุดส่วนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเริ่มบินตามแผนในวันที่10พฤษภาคม2569ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบวิรพัฒน์เพชรสปท.สุไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือเพราะเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งไปอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกับโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ผ่านไป60ปีนะครับก็จากเรื่องของการเสียชีวิตเมื่อ5พฤษภาคมนะครับเมื่อ60ปีที่แล้วจากผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่จากไปในช่วงเวลาที่เป็นความขัดแย้งแล้วก็มีความไม่เข้าใจในเรื่องของลัทธิต่างๆกันก็ทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองในชุกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นนะครับได้ฆ่าชีวิตผู้คนแล้วก็ยังมีคนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายท่านนะครับที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเขตงานป่าเขาแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับการรำลึกนึกถึงก็ดูไว้ที่ในเรื่องของผลงานนะครับว่าในเรื่องของทางด้านภาคที่เป็นงานที่เป็นงานวิชาการงานเขียนงานต่างๆเนี่ยนะครับที่เอาไว้นัดจะเป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาดูครับว่าเขามีความใส่ใจสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจนกระทั่งมีชื่อของที่ให้บัญญัติว่าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมเป็นโดรุ่งสมัยนะครับคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันกับงานที่มีชื่อว่าจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับรำลึก60ปีนะฮะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีเรื่องของในการจัดงานในทางด้านต่างๆที่ต่างๆนะครับในการรำลึกแล้วก็ เป็นประเด็นอยู่เลยนะครับเรื่องการฟื้นขึ้นมาในนะครับในสิ่งที่เขาเป็นความทรงจำในอดีตนี่นะครับแล้วก็แค่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของการรำลึกนึกถึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆกันไปมากมายแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็ผู้คนที่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เราเกิดความขัดแย้งของชนชาติกันเองเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องรักษานะครับในสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันไว้ศัตรูรอบด้านอย่างเช่นที่เห็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงศัตรูภายในกันนะคือเรื่องของทางด้านภาวะปากกัดตีนถีบนี่แหละครับเศรษฐกิจทั้งหลายที่เราจะต้องดูแลกันนะครับในชีวิตของผู้คนที่ทำงานกันในก็ใช้ชีวิตกันนะครับแต่ถนนดนตรีก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ผ่อนคลายนะครับในความตึงเครียดในแวดวงเรื่องราวของทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เราสามารถที่จะมีความผ่อนคลายกับเรื่องของเสียงเพลงบ้างนะครับเรื่องของสาระความรู้อะไรต่างๆที่เราได้นำเสนอมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์31ปีที่เดินทางกันมาของทนดนตรีนะครับและ3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่จะยุติลงในช่วงปลายปีนี้เดือนสิงหาคมก็เหลือเวลาจัดกันอีก4ครั้งนะครับก็น่าจะต้องยุติกันจริงๆแล้วล่ะครับเพราะว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันนะฮะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายอย่างเช่นคนที่เขียนโครงการต่างๆเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะแล้วก็ยืมเงินนะครับเงินยืมทางราชการแล้วก็ส่วนของผมก็ต้องไปอะไรอ่ะคือใช้คอนเนคชั่นนะครับก็คือต้องเรียกว่าต้องวิงวอนขอร้องศิลปินกันอยู่เรื่อยๆนะครับรบกวนนะครับเป็นการรบกวนศิลปินอยู่เรื่อยๆก็รู้สึกเกรงใจเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามีจำกัดแล้วเราก็ให้ศิลปินมาพบมาเจอกันในทุกๆเดือนนะครับซึ่งเขาก็มีภาระหน้าที่แล้วก็ภารกิจต่างๆกันอยู่ในการใช้ชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนกันไปแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยให้กับทนดนตรีแต่ผมก็เกรงใจเพราะว่าเขามาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับถึงแม้เราจะออกไปช่วยงานไปทำงานรับใช้ไปช่วยจัดการตอบแทนก็ตามทีแต่ก็เราก็รบกวนเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องทั้งหลายนะฮะของทนดนตรีเพื่อนๆจากวัดนวลนฤทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยกันดูแลกันนะคนเดือนตุลาบ้างคนที่ได้สนิทเชื่อกันก็ช่วยกันนะครับแต่ว่าทางราชการเราจะไม่สามารถที่จะมีงบประมาณบางส่วนที่ไปนะครับที่จะต้องใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันโดยเฉพาะทางผู้ที่ต้องดูแลเรื่องลงทะเบียนที่หน้างานแล้วก็ให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมกันตามที่ลงนะครับทางทะเบียนไว้เนี่ยนะฮะถ้าจำนวนที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าล้นแล้วก็ที่นั่งไม่เพียงพอแล้วก็เกิดข้อเป็นปัญหากันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอีก 3-4 ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็น่าจะเกือบจะเต็มแล้วนะครับช่างน้อย
หัสดินเทพหัสดินอยุธยาก็แจ้งว่าตอนนี้800กว่าแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนเพียงวันเดียวของถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นศิลปินที่นะครับมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนักศิลป์เพื่อคนดันเกวียนแต่ส่วนศิลปินรับเชิญก็คือพี่ทางพี่เขียวคาราบาวนะครับป๋าเขียวของเราก็กิรติพรหมสาขานาสกุลนครก็ตอบรับมาแล้วเรียบร้อยก็จะมาเป็นวันคืนที่คาราบาวนะครับได้นะครับได้ทำงานที่แรกๆในชุดแรกๆที่เป็นคาราบาวครบชุดเนี่ยนะครับทั้งพี่แอดทั้งป๋าเขียวเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ทำงานกันมามีเพลงหลายๆเพลงที่อยู่ในยุคที่คาราบาวไปใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปพบไปเจอกับทางนาซีเพื่อคุณดันเกวียนนะครับครูตึงโคราชเป็นผู้ชักนำกันไปอาจารย์ที่เขาอยู่บุญวัฒนาเนี่ยนะครับอาจารย์สำรองอนันทัศน์เนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะชื่อนี้ผมก็เอามาจากบทเพลงของพี่เขียวคาราบาวแล้วชอบดีทั้งที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้เป็นความรู้สึกของสัญญาณหน้าฝนใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่เขียวเขาถือว่าเป็นเพลงเกิดของพี่เขียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็อยากใหชื่อต่างๆได้รู้สึกว่ามีความสัญลักษณ์ตรงนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกของความเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับจากเพลงที่พี่เขียวเขียนเนี่ยแล้วมันก็สอดคล้องกับในสิ่งที่เราเหลือเวลาอีกน้อยนิดเราก็อยากจะให้ความรู้สึกของคนที่เป็นเพื่อนกันที่มาพบกันในช่วงเวลาของทนดนตรีและมีคุณค่าแล้วก็เก็บความรู้สึกกับความทรงจำนี้ไว้ให้นานๆนะครับกับทนดนตรีไลฟ์เรายังเป็นนักเดินทางปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816346452หมายเลขของถนนตรีนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ขอเพลงกันมานะครับเลือกเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกๆที่วิเขียวคาราบาวได้ช่วงกันแต่งกันขึ้นในช่วงเวลาที่เดินทางกันกับคาราบาวปลาใหญ่กินปลาน้อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:31 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมณิภาเตรียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับแล้วก็มีผู้ฟังทางแม่สวยที่เชียงรายโทรมาอยู่ดอยวาวีนะครับแม่ไม่ได้ไปนานแล้วชอบจริงที่นั่นโทรมาทาง0816-346-452นะครับว่าจะไม่ทำรายการน้ำเหลือก็ตอบกันว่าทางวิทยุเนี่ยถ้าผู้บริหารหลังจากที่ผมเกษียณไปแล้วในอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าให้ทำต่อผมยินดีจะทำให้นะครับก็ไม่ยากอะไรเพราะทางวิทยุนี่ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ทางถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องเตรียมตัวเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่ต้องทำเยอะนะครับทั้งเรื่องของการของงบประมาณทางราชการเรื่องการใช้สถานที่เรื่องของการไปติดต่อศิลปินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ระบบที่เราต้องทำให้แต่ละเดือนนั้นมีศิลปินมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นนะครับเบื้องหลังเราต้องมีค่าใช้จ่ายของการทั้งค่าน้ำไฟนะครับถึงแม้ทางราชการจะออกมาให้ทั้งหมดก็จริงแต่ว่าแต่ก็รู้ประมาณก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลายส่วนที่เราต้องดูแลกันนะครับก็ใช้งบประมาณอย่างจำกัดเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นภาษีพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่บริแจงได้นะครับมอบหมายให้ถนนดนตรีทำไว้ก็คือเรื่องที่จะใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ได้ทำตามโจทย์ที่ท่านได้มอบหมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ16:00 น.ถึง 17:00 น.แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของทางโซเชียลที่ต้องการให้มีผู้ฟังผู้ชมติดตามนะครับในวันที่เราแสดงการแสดงนั้นเราก็ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทำการบันทึกรายการนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะทำให้นะครับบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเราก็ทำเป็นที่เรียบร้อยว่าทุกภาคส่วนที่อยู่ในราชการนั้นมาทุ่มเทให้เต็มที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยฉะนั้นใน3ปีที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปในปีที่3นั้นก็เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนที่นะครับที่ผมคิดว่าก็คงจะต้องยุติกันนะครับเพราะว่าเราก็รบกวนนะฮะญาติพี่น้องคนอยู่เบื้องหลังนะครับทั้งภายในหน่วยพันธุ์ภายในแล้วก็ภายนอกก็รวมไปถึงนะฮะคนพี่ป้าน้าอาคนเดือนตุลานะครับแล้วก็นานาต่างๆเนี่ยก็รวมไปถึงเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีบางส่วนก็คิดว่าคงจะน้ำลาในถนนดนตรีไลฟ์ไปนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ทางวิทยุเนี่ยจะคงทำหน้าที่กันต่อไปนะครับก็คงจะวิทยุก็จะทำหน้าที่ไปเพราะว่าผู้ฟังที่โทรมาบอกเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็มีวิทยุเป็นหลักในการฟังเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในโซเชียลอะไรได้เพราะมองไม่เห็นนะครับก็จริงๆแล้วคุณเอกพงศ์นพสกุลที่เป็นผู้จัดรายการและเป็นข้าราชการของวิทยุแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้พิการเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าเก่งเรื่องของการใช้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเขาก็มีโซเชียลซึ่งเขาบอกว่ามีสามารถผู้พิการสายตาสามารถใช้แอปอะไรต่างๆได้นะครับยังไงก็น่าจะไว้ลองดูนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการที่จะเป็นประโยชน์ได้ต่อไปด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ใน Google Form นะฮะที่ แอดมินช้างน้อยได้ส่งมาให้แล้วนะครับวันนี้เพลงเยอะเดี๋ยวต้องเร่งเวลาแล้วก็ที่ติดค้างไว้คราวที่แล้วด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะวันนี้ตั้งแต่จุดผ่านมาในช่วงเย็นเลยนะฮะคนทำนาคาราบาวนะครับเด็กฝังทนของมาสองเพลงบ้านน้อยซอยลึกแล้วก็อุ้ยโทษไม่ใช่ของวันนี้ดูหลายตายชายชราครับนะฮะแองเจโลฟาซีนะครับแองเจโลนี่มาทุกรอบเลยต้องยกให้เป็นFC ของทนดนตรีหลายจริงๆนะครับได้เสื้ออย่างรุ่นล่าสุดยังไม่ได้เดี๋ยวจะมอบให้เลยนะฮะคุณไหมนะครับที่ขอเพลงฝนแรกชื่อเพลงหวังอัลบั้มอานนท์นะฮะของงาคาราวานหัวคาราวานคุณเตือนใจนะครับฟังแอปเรดิโอการ์เด้นชอบฟังเสียงพินที่น้องหวังเล่นและเสียงพี่แดงโฮปร้องคลอบ่าวในเพลงนี้อ๋อเพลงหวังใช่ไหมฮะกุหลาบปากสั้นคุณอ้อยเอเจนะครับและรถไฟสายประดังคนหลังเขาจากคุณนานาฟังที่ระยอง FM 91.75 MHz ขอบคุณสวทระยองด้วยตลอดเวลาคุณเจ้าคุณฟัง 93.25 ที่สวทเชียงใหม่และอย่าหยุดยั้งคุณเน่งปทุมธานีวันนี้ยังคุยกันถึงคุณเน่งอยู่เลยกับพี่เอนะฮะเพราะว่าป๋ามีเสื้อถามว่ามีเสื้อมาจำหน่ายไหมในวันคอนเสิร์ตก็บอกก็มีแต่ว่าอยากให้หาคนจำหน่ายหาคนดูแลให้เพราะว่าป๋ากับภรรยาก็มาแค่สองคนนะครับคงจะไม่ได้มีเวลามาดูเรื่องของการขายของที่ระลึกเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นฝากบรรดา FC ทั้งหลายที่มาดูกันช่วยกันขายกันแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะติดมาไม่มากนักเดี๋ยวดูวิธีการก่อนนะครับรุ่นใหญ่คาราบาวคุณหนึ่งขอมานะครับนะเด็กปั๊มเด็กฝังทนกับไม่เคยนะฮะและคุณจรัสสิงห์นครขอแม้เราจะไม่พบกันกับทางโถมผมแรงไฟนี่คือเพลงที่ขอมาใน Google Form ทางแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไว้ให้นะครับแล้วก็ใน LINE ของทนดนตรีเดี๋ยวจะทักทายกันในช่วงต่อไปนะครับเห็นว่ายังพอมีพื้นที่ที่จะให้คุณได้จองใช่ไหมครับยังไม่เต็มใช่ไหมในเฟซที่ Facebook ที่ลงทะเบียนกันแต่ทราบว่าก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับนะฮะก็ทุกคนคงจะอยากจะมารับฟังปากเขียวนี่แหละครับแต่ว่ามีเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นที่เคยได้ร่วมงานกันกับวงมรกตอย่างนี้นะครับเขียวและวงมรกตหรือว่าช่วงที่ป๋าแกออกมาจากคาราบาวแล้วก็มาทำร้านสเต็กมาทำเซ็นเตอร์สเตทนะฮะแล้วก็มาทำเรื่องของอัลบั้มเพลงแล้วก็มักจะทดลองเรื่องราวของดนตรีใหม่ๆอยู่เสมอๆก็จะมีวงดนตรีน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาทำงานถึงได้มีฉายาว่าปากเขียวคาราบาวนั่นเองนะครับฝนแรกครับที่คุณขอมาครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:48 นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมบินโยรุ่งสมัยนะครับ0816346452โทรกันมามากมายเลยนะครับจากลมศักดิ์บอกเพลงของใครตะวันล้าก็เพลงของครูสันเพราะเพราะมากๆก็เพลงนี้ไว้และจากมหาสารคามนะฮะเป็นทหารก็แน่นอนครับที่ติดปากของผู้ที่ทำงานนั่นทหารมีสายการบังคับบัญชาก็จะเรียกผู้ที่ใหญ่กว่าผู้ที่ยศชั้นสูงกว่าว่านายตลอดนะฮะผมก็เลยบอกอย่าเรียกนายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอยู่ในการสายทางทำงานในสายของทางทหารนะครับเป็นราชการพลเรือนแล้วก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับก็คงจะติดปากนะครับเรียกนายตลอดนะฮะรักกันจริงเรียกแบบนี้นะครับจดหมายถึงพ่อที่ขอมาจากมหาสารคามนะครับแล้วก็ในไลน์ของถนนดนตรีก็มากันเต็มไปหมดเลยนะฮะมาริโอน่างานวันแรงงานลำพูนเมื่อคืนมาดามออยส่งภาพมาให้ชมกันมาริโอน่าจันไข่มากันในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์นะครับปิดท้ายในปีนี้นะฮะด้วยอาจารย์ไข่มาริโอน่าครับเพราะว่าเป็นมิตรภาพที่เราได้พบกันเจอกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เนิ่นนานยาวนานมาสำหรับถนนดนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพลงฝนแรกที่บ้านมีทั้งฝนทั้งลมพัดแรงนะฮะคุณใหม่ก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็อยากจะให้มีฝนลงมาตกลงมาจากความร้อนที่ผ่านมาแต่ว่าตกลงมาแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของน้ำท่วมกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเวลาฝนตกแล้วเขาจะดีใจโดยเฉพาะบรรดาต้นไม้ใบหญ้านะฮะที่เขาได้รับความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจากน้ำฝนนะผมเองก็ชื่นชอบด้วยนะฮะรู้สึกชอบฝนนะฮะเวลาฝนตกนะครับฟังอยู่คลื่น 91.75 คุณปอชิตาระยองแต่ไม่ได้ขอเพลงนะจ๊ะฝนมาตกคลื่นชัดเจนมากแล้วก็มีจากใครเนี่ยคุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินนะฮะที่ไหนครับส่งแผนที่มาครับเดินทางอยู่ใช่ไหมครับจากคุณสมพงษ์นะฮะฟัง 92.5 นะครับแล้วก็มีฟังผ่านสวทแร่นะฮะ91เมกะเฮิรตซ์เจ้าครับแล้วขอบคุณลิงก์ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่คุณเมฆกันแก้วส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนสติ๊กเกอร์จ๊ะเอคิดถึงตามสไตล์คุณเมฆเขานะฮะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงในช่วงท้ายของถนนดนตรีจากเรื่องราวของฝนก็ต่อกันด้วยคนฟังกนกพงศ์คนฟังเสียงฝนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเร่งซ่อมแซมเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครเร่งซ่อมโพรงใต้ถนนจรัญสนิทวงศ์เหตุดินไหลขณะขุดเจาะกำชับหน่วยงานโครงการเพิ่มความระมัดระวัง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์31ก่อนถึงแยกไฟฉายพบว่าสาเหตุเกิดจากการดำเนินโครงการวางท่อประปาของการประปานครหลวงด้วยวิธีขุดเจาะใต้ดินซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานได้เกิดปัญหาดินและทรายไหลเข้าไปในหัวเจาะส่งผลให้เกิดโพรงขนาดใหญ่ใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการทรุดตัวลงในที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทีมช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยเริ่มจากการนำทรายเข้ามาถมปิดโพรงใต้ดินเพื่อสร้างความเสถียรก่อนจะเทคอนกรีตเสริมความแข็งแรงและปูผิวการจราจรด้วยยางมะตอยให้กลับมาใช้งานได้โดยตั้งเป้าหมายให้การซ่อมแซมทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนนี้เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติก่อนช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานของเจ้าของโครงการเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบมาตรฐานการขุดเจาะใต้ดินอย่างเข้มงวดในทุกจุดก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการจราจรของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สาเหตุถนนทรุดตัวบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์เบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากการสูญเสียชั้นดินรองรับพื้นถนนพร้อมแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสแกนพื้นที่เสี่ยงในช่วงฤดูฝนนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้ความเห็นถึงกรณีถนนจรัญสนิทวงศ์ทรุดตัวในวันนี้ว่าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายเบื้องต้นพบลักษณะการทรุดตัว1ช่องจราจร รและถนนหักลงเป็นรูปตัว V ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากเพียงผิวถนนชำรุดแต่เป็นการสูญเสียดินที่รองรับอยู่ใต้พื้นถนนโดยคาดการสาเหตุที่เป็นไปได้4ประเด็นหลักคืออาจมีการรั่วซึมบริเวณข้อต่อของท่อหรือบ่อพักสาธารณูปโภคใต้ดินจนทำให้ดินไหลเข้าไปในบ่อปัจจัยจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ทำให้ดินอ่อนตัวและไหลได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการเปิดหน้าดินหรืออาจเกิดจากท่อประปาหรือท่อระบายน้ำแตกจนน้ำพัดพาดินออกไปอย่างไรก็ตามแม้การทรุดตัวในครั้งนี้จะไม่รุนแรงเท่ากรณีหน้าวชิรพยาบาลเนื่องจากไม่ได้อยู่ใกล้เขตก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดยตรงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจสอบระบบใต้ดินอย่างละเอียดและควรใช้เครื่องมือสแกนหลุมหรือโพรงใต้ดินเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมโขนทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่กว่า3ปีช่วยยกระดับโรงละครไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล
10: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพลีชีวันณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรได้จัดการแสดงเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันวานนาฏการไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทดสอบระบบแสงสีเสียงสัมผัสศักยภาพของโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่ระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่กว่า3ปีเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลทั้งระบบเทคโนโลยีประกอบการแสดงและการพัฒนาพื้นที่ภายในให้ทันสมัยพร้อมรองรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจจองบัตรเข้าชมการแสดงเต็มทุกที่นั่งสำหรับโรงละครแห่งชาติเปิดให้บริการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากว่า60ปีโดยปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อให้โรงละครแห่งชาติมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศรองรับผู้เข้าชมได้ 1,001 ที่นั่งมีการติดตั้งระบบแสง AFC เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งมีการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผู้ชมผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ค่ำวันที่29พฤษภาคมก็คงจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับคงจะได้ตะโกนร้องกันในหน้าเวทีอย่างมีความสุขเพราะว่าปาเขียวก็จะซ้อมเพลงนะครับแล้วก็แกะเพลงนะให้สมาชิกของวงคนดันเกวียนนะครับมาช่วยกันเล่นดนตรีให้ด้วยนะครับก็ที่ต้องเลือกให้มีวงคนดันเกวียนด้วยก็เนื่องจากว่าวงของป๋าเองนั้นนะครับจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วก็ไม่มีตังค์ที่จะไปให้ค่าเดินทางเขาเพราะว่าเขาเล่นดนตรีอาชีพกันนะครับฉะนั้นก็เลยต้องขอนะฮะขอนานานะฮะซึ่งนาสีเผือกก็ยินดีให้เพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็บอกว่าถ้าไอ้หนูโยขอไม่ต้องห่วงนะแกพร้อมเสมอนะครับต้องขอบคุณนาสีเผือกคนดันเกวียนด้วยนี่ก็คือความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วก็ความผูกพันแล้วก็โดยเฉพาะความเมตตาที่คนเพื่อชีวิตที่มีให้กับทนดนตรีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกลิ่นโคกูเสียนะครับคุณเมฆกันแก้วดวงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจัดวัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีบุญนิพพานเตรียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452สายแรกของวันนี้นะครับ0816346452เมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาจากใจครับ

0: ชนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในชนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ชนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม26นาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของชนดนตรีของผมพี่จรุ่งสมัยและคุณอ้อยเอเจก็ขอบคุณที่เปิดเพลงกุหลาบผักสันที่ขอมาให้ที่ขอมาทางGoogle Formเนี่ยนะครับและบอกรอชมนะสีเผือกและนะเขียวนะคะจองได้แล้วใช่ไหมครับลงทะเบียนที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะกำหนดเรื่องที่นั่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้คงไม่เป็นแบบเดิมละคงต้องระบุเลขที่กันแล้วครับเพลงเพราะค่าคุณพินโยป้าต่อยครับขอบคุณมากนะครับก็ช่วยกันเลือกแล้วก็ท่านก็เลือกให้ด้วยนะครับเดินทางกันนะฮะมีเพลงที่ค้างในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าสาวพีเซ็ก

ในยุคที่เฟื่องฟูกันมากมากกับเพลงสามช่าจังหวะสนุกสนุกนี่ครับโด่งดังกันหลายเพลงหนึ่งในนั้นก็มาแรงมากๆแสงทางโค้งมันก็คือเด็กปั๊มเนี่ยนะครับนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางเขียนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เพิ่งออกจากป่ามาในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็ไม่มีงานก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหางานเป็นรปภ.อยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษน่าจะเป็นโฮมอังกฤษแล้วก็ฝนตกก็กางร่มไปส่งลูกๆคนมีกระตังเขาขึ้นรถก็คอยหลบๆกลัวเพื่อนๆจะมองเห็นว่าไปทำงานที่ไม่ได้มีที่เขาเหมือนเป็นงานอีกระดับหนึ่งว่างั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น้าก็ภาคภูมิใจครับว่าได้มีโอกาสที่ได้กลับมาจากป่าเขาแล้วก็ไปทำงานนะครับซึ่งตอนช่วงระหว่างนั้นก็แต่ละคนที่ออกมาจากป่านั้นก็เหมือนกับหาทิศทางมองทิศทางต่างๆกันอย่างไม่เคยเจออะไรทั้งนั้นมันมืดแปดด้านกันไปใช่ไหมครับน้าก็เล่าให้ฟังในความขมขื่นแต่ว่าก็ในสิ่งที่ในความขมขื่นท่ามกลางฝนฟ้าตกแล้วก็ไปส่งเด็กๆลูกๆของคนรวยๆเขามาติวภาษาอังกฤษกลับบ้านก็ตอนเป็นรปภ.นั้นก็เขียนเพลงต่างๆแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีเพลงนี้เกิดขึ้นในความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการแบ่งชั้นวรรณะกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ผู้คนนั้นได้ก็เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตผู้คนแรงงานและเป็นความเป็นจริงก็เกิดขึ้นบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบทเพลงเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับก่อนนั้นก็สาวรำวงนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป็นเพลงที่นาเสกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขียนขึ้นนะทั้งสองเพลงเลยเขียนเพลงดีๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านนะฮะหลังจากโดนคดีความแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่แถวเคหะคลองจันนะครับเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะฮะชีวิตก็ดิ้นรนกันไปครับสองเพลงที่คุณขอมานะครับทั้งที่ชลบุรีทั้ง0816346452 FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรีครับสัญญาณอยู่ครับขอบคุณมากแล้วก็จากที่ขอในทาง Google Form นะครับเขามอบให้แล้วนะฮะสำหรับเพลงเด็กปั๊มนะครับก็ถ้าเป็นเพลงสามชาติแล้วก็ที่แจ้งเกิดกันโดนกันเนี่ยนะฮะหลายเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งช่วงเวลาที่ทางคาราบาวที่เป็นยุคดั้งเดิมทั้งพี่แอดพี่เขียวครับพี่เล็กนี่แหละแล้วก็พี่เทลลี่ที่เข้ามากันนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แบบดั้งเดิมชุดแรกๆกันเนี่ยเป็นสมาชิกที่และมีพี่เป้าคาราบาวด้วยเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกที่เรียกว่าเป็นออริจินัลที่แบบเป็นวงที่แบบคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบวงการสั่นสะเทือนในยุคหนึ่งสมัยนั้นนะครับนะฮะซึ่งคาราบาวจะมาทดลองดนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมและหนึ่งในสมาชิกของคาราบาวที่เคยร่วมงานกันบอกว่าจะมาเป่าแซกโซโฟนให้ด้วยนะครับอาจารย์ธนิตศรีปินดีนะครับวันนี้พบครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แต่ผุยชุมแพนี่เป็นงานของอมตะที่ผมยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้ของใครใส่ไว้คุณเมฆก็ที่เป็นเวอร์ชันของที่เป็นดั้งเดิมของอมตะไม่ได้เคยใส่ไว้เลยเออผมก็นึกไม่ออกที่เคยได้เปิดแต่ในซีดีกับในแผ่นเสียงนะครับนะครับก็ในที่ผ่านมานี้ก็เมื่อช่วงต้นปีไปเขาใหญ่ก็ได้คุยกับนะอมตะอยู่แกบอกว่าอยากมาอยากมาอยากมาถนนดนตรีก็ฟอร์มวงเอาไว้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้มาเพราะว่าจะไม่ได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วนี่นะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายวงดนตรีที่ประสงค์อยากจะมาอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตอนแรกเชิญน้ำหมูไว้ก็ต่อตกลงแล้วแต่ว่านะแกไปจำวันที่นัดหมอไว้ผิดนะครับแล้วปรากฏว่าต้องตรงกันก็เลยผมก็เลยบอกนะอย่าไปเลื่อนเลยนะครับเรื่องหมอที่นัดเป็นอาการเจ็บป่วยที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็แกก็ใจสู้นะอยากจะมาแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เลยติดต่อคุยกับป้าเขียวนะครับแล้วก็พอดีพี่เขียวก็ไปโรงพยาบาลอยู่พอดีได้คุยกับพี่เอภรรยาก็บอกว่าเขาอยากมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีวงที่จะแบ็กอัพให้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็มาสรุปว่ามีคนดัดเกวียนนะครับที่เคยเล่นด้วยกันเมื่องาน60ปีนะครับแล้วก็พอหลังจากตอบตกลงเรียบร้อยเอ้าวงที่เคยติดต่อไว้นานแล้วนะครับตอบมาอีกนะก็คือบ่าววีให้ถึง2วันด้วยกันนะครับให้เลือก2วันแต่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนปากเขียวกับนาซีเผือกได้แล้วพออีกสักพักหนึ่งสักวัน2วันก็มาอีกแล้วนะฮะที่ติดต่อไว้เหมือนกันนะครับก็คือพี่เสด็จโอ้โหแต่ละท่านที่มาให้กับทุนดนตรีนะครับต้องขอบคุณมากๆซึ่งเราก็เกรงใจเพราะว่างบประมาณนั้นน้อยนิดจริงๆนะครับก็มีผู้ที่จองไม่ทันส่งข้อความมาบอกจะทำยังไงดีก็มาที่หน้างานนะครับถ้าผู้ที่เขาจองไว้แล้วไม่มาเราจะให้สิทธิ์ของท่านที่มา walk in มาที่หน้างานนะครับได้เข้าชมก็เดี๋ยวดูจำนวนกันเพราะว่าตอนนี้จำนวนก็ประมาณ800นะฮะไม่ถึง1,000ส่วนถ้าถึง1,000ก็แน่นอนครับก็จะต้องลุ้นเราว่าคนที่นะครับมาที่มาจองไว้แล้วไม่ได้มาเนี่ยให้กับท่านที่มาที่หลังเลยเข้าชมแต่ทุกทีก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่เราถ้าเต็มก็เสริมนะฮะเหมือนที่ผ่านมาตอนช่วงไทยธนาวุฒิก็คนเยอะนะครับแต่เดือนกรกฎาคมนี่สิครับที่ผมหนักใจกับศิลปินรุ่นใหญ่ของเต็มวงกับคาราบาวนี่แหละครับเพลงเก่าๆก็แน่นอนครับมันมีทิศทางกันมาคนที่หรือว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทำให้ศิลปินรุ่นหลังๆในช่วงนั้นนะครับได้เดินตามทางกันมาเพราะว่าทุกคนตอนนั้นวงกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าเขตเขากันในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาแล้วก็มีวงหนึ่งที่นะครับได้ทำงานอยู่ในภาคเมืองนะฮะเราคงจะจำวงดนตรีวงนี้นะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะได้ทำงานเพลงจนหลายคนนึกว่าเป็นวงดนตรีจากภาคใต้แต่เขาคือวงดนตรีที่อยู่ในภาคกลางนะครับลูกชาวนานครนายกแฮมเมอร์ครับปักใต้บ้านเราเลยกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกพร้อมกำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ทุเรียนและมังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้
9: นางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและภาคเกษตรเพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569ณโรงคัดบรรจุอรสาฟุตจำกัดจังหวัดจันทบุรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของเกษตรกรกับความเข้มแข็งของผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้ราคาทุเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ส่วนมังคุดที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะนี้ทุกฝ่ายจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันมังคุดไร้เมล็ดสู่การบริโภคภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาผลผลิตราคาตกธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านพาณิชย์จังหวัดตากประสานปกครองอำเภอแม่ระมาดตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายปุ๋ยราคาสูงเกินสมควร
10: นางสาวอมรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับนายพดุงสิทธิ์แทนบุญปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจำนวนหนึ่งแห่งตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ส่วนประเด็นการจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ประกอบการจัดส่งเอกสารชี้แจงต้นทุนและค่าบริหารจัดการกลับมายังเจ้าหน้าที่ภายใน15วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปดีเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุมเข้มมาตรการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานาได้สนธิกำลังชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเข้าตรวจลาดตระเวนทางเรือในพื้นที่ป่าห้วยผาช่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานาหลังยกระดับเพิ่มความเข้มข้นการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยจับกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าได้3คนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้ลักลอบเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเตรียมล่าสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางประกอบด้วยเรือหางยาว1ลำอาวุธปืน2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบริเวณป่าห้วยผาช่อกลางเขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์และทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและสร้างความมั่นใจในการดูแลพื้นป่าอย่างยั่งยืนต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรี

เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่การต่อสู้แล้วก็ความต้องการความยุติธรรมอยู่ด้วยนี่นะครับเป็นความหวังต้องการความหวังความที่จะต้องให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้คุณเตือนใจขอมานะครับก็มอบให้แล้วในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นโยรุ่งสมัยเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเพลงชีวิตนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในไลน์บอกมันมากยิ่งดึกยิ่งมันครับเด็กฟังทนมะพร้าวแก่มากมันมากคุณปอชิตาทำไมผมถึงผมแหมเป็นมะพร้าวห้าวขอบคุณค่ะพี่โยสำหรับเพลงปักใต้บ้านเราฝากความคิดถึงครอบครัวประธานและเดี่ยวกาสเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตบนเส้นทางดนตรีค่ะคุณมัชก็ตอนแรกตั้งใจว่าถ้าปีหน้าได้จัดเนี่ยก็จะเชิญแฮมเมอร์มาเพราะว่าจะครบ50ปีของแฮมเมอร์

ไม่ได้จัดแล้วค่ะจะไปจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องของคนเพื่อชีวิตข้างนอกก็ได้นะครับอย่างเช่นที่เมืองการที่เขาขอให้ไปเป็นพิธีกรก็ตอบรับเขาแล้วนะครับก็เป็นคืออยากคือไปเขาใหญ่บ่อยๆก็เลยลองดูที่เขาจะจัดงานดนตรีที่เมืองการนะครับแต่เป็นกลุ่มทางสายเดียวกับภาษาเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเขาแยกไปจัดทางที่เมืองการก็มาเชิญด้วยตนเองนะครับก็เลยตอบรับน้องๆเขานะฮะเขาอุตส่าห์มาก็เลยอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยแหละครับเพราะว่าถือว่าเกษียณแล้วเดือนกันยาก็พอสิ้นเดือนกันยาก็เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนะครับก็ตรงนี้เลยไปทำงานรับใช้มวลชนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เมืองการจะเป็นงานที่มีศิลปินเพื่อชีวิตไปร่วมงานกันอยู่ครับดูที่เขาส่งเป็นงานนะฮะเจอละโปสเตอร์มันเยอะจะเก็บโปสเตอร์ไปตัวเยอะๆนี่ไปแจกผู้ฟังมันก็ดีกันนะ The Legend มโหฬารนะฮะที่Honey Queen Resort นะครับ14พฤศจิกายนเทศกาลดนตรีเพลงเพื่อชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขามันจะมีนาซีเผือกนังหนานะครับน้ำหมูพงเทพด้วยนะฮะแล้วก็คาราบาวพงศิษย์คัมภีร์ฮิวโก้นะครับทอมดันดีพี่ทอมดันดีแล้วก็คณะขวัญใจไววิทย์ด้วยนะครับมีลาบานูนด้วยนะฮะก็เห็นบอกจะมาจำหน่ายบัตรที่วันถนนดนตรีไลฟ์ให้พิเศษกับสมาชิกของรายการเพียงแค่บัตรละ300เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบัตรกันนี้ก็เป็นพันแต่ว่าเขาจะขายเราแค่300เดี๋ยวลองดูกันนะฮะอาจจะติดต่อกันทางถนนดนตรีแล้วก็ไปลงชื่อในนามถนนดนตรีแล้วก็ไปถ้าเขาอนุเคราะห์อย่างจริงๆนะหรือว่าถ้ามีบัตรแจกนะฮะก็จะมาร่วมสนุกกันในรายการกันต่อไปก็เชิญได้นะครับไม่ทั้งเกียรติที่นี่เราชอบของฟรีและมีเกียรติอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์ม Google Form นะครับแล้วก็ทาง0816346452มีผู้ฟังขอคนหลังเขาไว้นะครับผมเลือกถ้าเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเป็นงานที่มีของคาราบาวก็ให้คุณประกอบได้เปิดเลยนั่นละกันนะครับคนหลังเขาและชายชราครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ f a

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เราเรื่องการเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เลยต้องต่อเพลงไว้ค่อนข้างจัดหลายเพลง3เพลงรวดๆเลยนะครับทั้งชาวประมงที่คุณขอมาจากขอนแก่นแล้วก็คนป่าบาราที่เขามาที่ต้องการจะฟังเป็นของมาริโอนาก็ทางเลือกของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสันจะแผ่วลงก่อนที่พื้นแผ่นดินไทยจะถูกต่างชาติเขามาครอบครองตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เกาะพะงันกันเยอะแยะนะฮะทางเหนือก็มีนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้นะครับก็เข้ามานักท่องเที่ยวแล้วก็มาจับมาจองมาใช้นอมินีมาใช้สิ่งต่างๆที่พื้นแผ่นดินของเราจะซื้อได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่ใช้เงินกว้านซื้อได้แล้วก็จะกลายเป็นอย่างที่ไม่กลายเป็นพื้นที่ของแผ่นดินเราการที่เข้าไปทะเลในพื้นที่ของบ้านเราจะไปนั่งชิวๆนี่ไม่ได้นะหรือจะไปทำอะไรนี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเจ้าของเป็นคนต่างชาติมาจับจองกันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเพลงที่ติดค้างไว้ยังค้างอยู่ในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับมีผู้ฟังขอปู่พงศิษฐ์นะครับก็เสียดายนะฮะถึงแล้วเชิญปู่พงศิษฐ์ไว้ที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในเดือนหน้าเนี่ยนะครับในช่วงที่นังหงามานะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีของนังหงาคาราวานก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับคุณขอตลอดเวลามาและสาวน้อยกลับบ้านจากแม่สวยเชียงรายที่ขอมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกและแม่สายจากอุดรธานีครับ

มอบให้แล้วนะครับคิดว่ายังไม่หลับนะฮะที่อุดรธานีที่ขอแม่สายแล้วก็เชียงรายแม่สวยนะครับที่ขอสาวน้อยกลับบ้านเวลาไล่หลังลงมาเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันอีก2เพลงตรงนี้ตะวันลาที่ประใหม่ขอแดดสุดท้ายตะวันลาที่ขอมาจากลบสักนะครับ

แต่สุดท้ายที่ป้าไหมคลองแปดเข้ามาแล้วก็เสียงฟ้าร้องกระหึ่มในขณะนี้นะครับก็ใกล้จะถึงอาทิตย์หน้าวันสำคัญของเกษตรกรวันเกษตรกรด้วยแล้วก็วันพฤชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับผมก็จะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้คุณได้ฟังในปีสุดท้ายของการทำงานรับราชการนะครับถนนดนตรีในคืนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นขอบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรือจิตหลักการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคืนพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับมีอีก2เพลงให้เธอจากสุราษฎร์ที่บอกฝนตกหนักอยู่ขณะนี้และสนั่นป่าที่ไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ติดตามกันได้ใหม่นะครับผมจะปิดท้ายกันที่เพลงคุณมนต์บางนาที่ขอไว้ก็มาพร้อมกับเสียงฝนที่กำลังจะกระดำในกรุงเทพอยู่ในขณะนี้นะครับสัญญาหน้าฝนจะกลับมาวันพรุ่งนี้นะครับท่านดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดแลกบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่จะรับฟังท่านมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเป็นประจำก็จะเปิดทุกๆเช้าวันอาทิตย์ให้ท่านผู้ฟังได้เขียนเข้ามาในทุกช่องทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเปิดทางไว้ให้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เป็นช่วงของตามใจท่านคือตามใจท่านผู้ฟังว่าอยากจะให้คุยเรื่องไหนอะไรยังไงก็เขียนกันมาพระอาจารย์ได้รับแล้วก็จะมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ช่องทางการติดต่อทางจดหมายเลยนะเจ้าค่ะทั้ง3ท่านเลยเขียนจดหมายใช้วิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละก็เรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะเจ้าค่ะก็เริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะก็ส่งไปรษณีย์มาอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นคุณวรรณาจากกทม.เจ้าค่ะหรือกรุงเทพมหานครถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตกับใจเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: คุณวรรณภานี่ส่งมาเป็นไปรษณีย์บัตรแล้วถามเรื่องจิตกับใจแล้วก็มาสอดคล้องกันกับจดหมายของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎนี่ก็ส่งมาจากเขตสวนหลวงกทม.
1: เจ้าค่ะ
2: โดยก็ถามลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเอาหลักการก่อนนะว่าจิตกับใจเป็นยังไงคำศัพท์ที่เรามักจะสับสนคือจิตใจวิญญาณแล้วก็ธรรมารมณ์สามอย่างนี
1: ้
2: มักจะสับสนเพราะว่าทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมหมดเลยเป็นนามธรรมแล้วเป็นนามธรรมหมายถึงไงหมายถึงว่ามันจับต้องไม่ได้นะอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบกลับมาในสิ่งที่จับต้องได้เช่นแสงเราเห็นได้ด้วยตาเราวัดค่าได้เสียงเราได้ยินได้ด้วยหูเราวัดค่าได้สูงต่ำอะไรต่างเป็นต้น
1: อ่ะ
2: เรามาดูเสียงเอาเสียงนี่ดีกว่า
1: เจ้าค่ะ
2: เสียงที่ท่านฟังได้ยินเนี่ยวันนี้ก็เป็นเสียงพระมหาไพบูลย์วันนี้ก็เป็นเสียงคุณเตือนใจวันนี้ก็เป็นเสียงไก่ขันวันนี้ก็เป็นเสียงนกร้องวันนี้ฟังดนตรีก็ได้ยินเสียงไวโอลินเสียงเชลโลเสียงกลองเสียงต่างๆปนกันมาหมดถูกไหมปนกันมาหมดอยู่ในแบบที่เราได้ยินทางช่องทางหูหรือคือช่องทางหูนะได้ยินเสียงในเวลาเสียงที่ปนกันมาเนี่ยเราจะแยกแยะเนี่ยเราแยกได้เช่นเราฟังดนตรีอันนี้เสียงเบสอันนี้เสียงกีตาร์เราแยกได้ตอนนี้มันปนกันมานั่นแหละอันนี้เสียงคนร้องในเสียงเบสนั้นเราก็ยังแยกได้ด้วยว่าอันนี้โน้ตซีนะนี่ดีนะนี่โดเรมีฟาคุณแยกได้ด้วยความที่ว่าหูบางคนดีแล้วก็บางคนมีทักษะดีคุณเขาสามารถแยกได้ทีนี้ถ้าทักษะคนที่เขาไม่ดีเช่นหูเพี้ยนหูได้ยินไม่ค่อยดีหูตึงหูน้ำหนวกบางทีพูดอะไรไปมันแบบไม่ชัดเจนเลยเสียงกลายเป็นปนกันเป็นบูบี้ไปเพราะว่าหูเราไม่ดีนั่นคือเครื่องรับ
1: เจ้าค่ะ
2: นี่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้เปรียบเทียบนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบเทียบกลับมาในใจเนี่ยคือเป็นช่องทางมาจากคำว่ามโนใจเป็นช่องทางเหมือนกับหูเป็นช่องทางสำหรับเสียงเหมือนกับตาเป็นช่องทางสำหรับแสงรูปเหมือนกับลิ้นเป็นช่องทางสำหรับรสอาหารเหมือนกับจมูกเป็นช่องทางสำหรับกลิ่นใจคือมโนเป็นช่องทางสำหรับธรรมารมณ์
1: เจ้าค่ะ
2: สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจหรือธรรมารมณ์ก็เป็นนามทั้งสิ้นเป็นนามนะคือร่างกายของเรามีรูปและนามโอเคไหมรูปเรายังแยกไปเป็นตาเป็นหูเพราะมันเป็นลักษณะของแสงไม่เหมือนเสียงเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกันอันนี้คือรูปส่วนที่เป็นนามก็คือพวกนี้แหละใจเป็นช่องทางก็เป็นนามธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นนามเนี่ยตรงนี้มันจึงแบบ จะสับสนมีแนวโน้มที่เราจะสับสน
1: เจ้าค่ะ
2: สับสนว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะธรรมารมณ์กระจายแต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันตรงการแบ่งหน้าที่การทำงานของเขาใจคือช่องทางเป็นแค่ช่องทางเฉยๆธรรมารมณ์นี่คือจะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้แล้วรับรู้ด้วยอะไรด้วยวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันวิญญาณวิญญาณนี่จะเป็นสิ่งที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจวิญญาณก็จะเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงผ่านทางหูคือการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงคุณเดินใจได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์ผ่านทางหูของท่านผู้ฟังเองเนี่ยหูมันไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นรับเสียง สะท้อนส่งไปธรรมดาแต
1: ่
2: ที่เรารับรู้ได้เพราะมีวิญญาณอยู่ในไหน
1: ในหูเรา
2: ในหูเราวิญญาณ
1: โสตะวิญญาณ
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: ถูกต้อง
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: โสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่ในใจเกิดขึ้นที่ในใจใจเป็นช่องทางโสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจเพื่อทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณของอะไรเสียงผ่านทางอะไรหูการรับรู้ตรงนี้เขาถึงเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณ
1: เจ้าค่ะ
2: ไอโสตวิญญาณนี่เกิดขึ้นในใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วไงมีวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วรับรู้แล้วที่เข้าไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือจิต
1: จิ
2: ตก็ไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับใจไม่เหมือนกับธรรมารมณ
1: ์
2: จิตนะจิตนี่คือสภาพแห่งการสั่งสมกิเลสก็สั่งสมที่นี่อวิชชาก็สั่งสมที่นี่จะเศร้าหมองจะผ่องใสก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้จะเศร้าหมองผ่องใสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงด่าโอ้ยจี๊ดจี๊ดไม่พอใจ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: หูมันไม่ได้จะไปขึ้นลงตาม
1: เ
2: สียงนั้นโอเคปะหรือคุณถ่ายรูปมาดูรูปนี้โอ้น่าดูจังเลยกล้องถ่ายรูปนี้มันไม่ได้จะแบบรู้สึกว่าดีใจเสียใจไปตามรูปนั้นได
1: ้เจ้าค่ะ
2: ชอบไม่ชอบไปตามรูปนั้นได้ไม่ได้กล่องนี
1: ้เพราะมันเป็นแค่สื่อถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
2: ์
1: จะเป็นมีเดียมอ่ะ
2: เฉยเฉยใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นมีเดียมคือสื่อกลาง
2: ใช่ใช่ในกายกับตาก็เป็นสื่อกลางหูก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไร
1: เจ้าค่ะ
2: เข้าสู่ใจใจก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไรเข้าสู่จิตนี่จิตมันจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาจ
1: ิ
2: ตเป็นชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างแล
1: ้
2: วที่มีการยักย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหลักๆของมันก็จะไปวิญญาณไปเป็นวิญญาณคือการรับรู้
1: จ
2: ิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณไปตามช่องทางต่างๆพอมาแล้วไปตามช่องทางต่างๆแล้วจิตนั่นแหละก็จะไปยึดถือเสียงนั้นด้วยความตัวตนได้ย
1: ึ
2: ดถือรูปนั้นคือรถคันนั้นด้วยความเป็นตัวตนได้นี่บ้านของฉันนี่รถของฉันยึดถือสิ่งนั้นน่ะโดยความเป็นตัวตนได้ใครยึดถือจิตเป็นตัวไปยึดถือไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาจิตยึดถือตาก็ได้ยึดถือหูก็ได้ยึดถือกายนี้ด้วยความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือสิ่งนอกกายเป็นความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือไอเดียนี้คือธรรมารมณ์อันใดหนึ่งด้วยความเป็นของฉันก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
2: สัญญาสังขารพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเวทนาคือธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นนามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจมีมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่ามโนเหมือนกันกับวิญญาณมันไม่ก็ใช่ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าทำไมถึงมีศัพท์ว่ามโนวิญญาณล่ะใช่ไหมล่ะมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจเหมือนกันกับโสตวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางหู
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าเป็นเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเปลวไฟเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สากเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเชื้อต่างกันเปลี่ยนไม่ก็ได้เปลวไฟเปลี่ยนไม่กับวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากหูมีเสียงมากระทบเป็นโสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณเหมือนกันกับที่มีธรรมารมณ์มากระทบใจก
1: ็
2: เป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็เหมือนกันกับโสตวิญญาณต่างกันตรงที่ว่าเชื้อต่างกันเป็นวิญญาณเหมือนกันนะคือเป็นไฟเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เชื้อถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้มะม่วงก็คือเหมือนเสียงกระทบหูถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้สาระก็เป็นเหมือนกับธรรมารมณ์กระทบใจเกิดเป็นวิญญาณขึ้นตามช่องทางโอเค
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้นี่คือแบบย่อๆสั้นๆง่ายๆในคำถามสั้นๆของคุณวรรณภาว่าจิตกระจายในอย่างเดียวกันไห
1: ม
2: ก็สรุปว่าอย่างเดียวกันโดยความเป็นนามเหมือนกันแต
1: ่
2: ต่างกันโดยความที่มันทำหน้าที่คนละอย่าง
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือภาษาไทยสำหรับท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรกฎ เนี่ยแบบมีความสับสนในภาษาอังกฤษคำต่างๆเธอก็เลยจึงถามจุดนี้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่าคือในช่วงหลังๆนี่พระอาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างในการเทศน์เนาะก็มีท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ้ยพูดภาษาอังกฤษดีนะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจศัพท์คำนี้มากขึ้นรู้ถึงคำนี้ต่างๆมากขึ้นนี่ฝ่ายหนึ่งก็พูดอย่างนี
1: ้อ
2: ีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมท่านพูดอย่างนี้พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดภาษาอังกฤษเลยก็เลยอธิบายมาว่าไม
1: ่ควรพูด
2: นานาจิตตังบางคนก็คิดอย่างหนึ่งอีกบางคนก็คิดอย่างหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจะเอาใจทุกคนน่ะจะพยายามเอาใจทุกคนนะ
1: เจ้าค่ะ
2: โดยการที่จะอธิบายในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: แต่สมมติว่าไอ้ฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ฟังเฉพาะภาษาไทยเราก็จะเข้าใจได้
1: เจ้าค่ะ
2: หรือถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจก็เชิญฟังได
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ก็จะมีส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได
1: ้เจ้าค่ะ
2: และ
1: ถ้าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษบางคำที่เป็นศัพท์เฉพาะในรายการภาษาไทยพระอาจารย์ก็จะแปลติดต่อกันไปเลย
2: ทุกครั้งใช่ทุกครั้ง
1: นะเจ้าค่ะ
2: จะไม่ได้ว่าแบบพูดลอยๆไป

0: มาจากภิกษุที่ชื่อว่าสุทัสโสซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกมีหลายครูบาอาจารย์มากเลยที่ท่านแปลนั่นไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ธนิสาโรท่านหลวงพ่อโพธิแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยบาลีเทคโซไซตี้สมาคมบาลีปกรณ์ของอังกฤษที่นานมาแล้วนะซึ่งคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่อยู่ละล่วงไปละแล้วก็มาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันก็จะไปเป็นท่านสุทัสโสก็คิดว่าการแปลสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจดีเข้าใจดีก็จึงเอาคำแปลของท่านเนี่ยมาใช้ในกรณีโดยท่านแปลโดยใช้กรรมจิตเนี่ยคือ mind
1: mind mind นะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ใจนะคือ mind domain หมายถึงช่องทางโอเคไหมเหมือน domain คือช่องทางหูเขาก็เรียกว่า ear domain หูคือ ear domainตอนนี้ช่องทางใจก็คือ my domain แปลตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นก็หมายความเข้าท่าดี my domain แล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยใช้ my object เนี่ยคือเหมือนสิ่งของ object เนี่ยเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้นในช่องทางใจก็ถูกนะ my domain ทีนี้ไอ้วิญญาณเนี่ยก็แปลว่า consciousness คือแปลตรงตัวนะนี่แปลว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านก็ใช้คำว่า my consciousness ก็จะมี4คำนี้ที่มักจะสับสนกันเพราะฉะนั้นพอเราใช้4คำนี้มาจับในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปนี่ก็คือ body ใช่ไหมรูป my body and mind เขาก็ใช้คำนี้โดยทั่วไป body and mind รูปคือกายกับใจรูปกับนามเอากายคือบอดี้หรือรูปใจคือมายเอ๊ะแล้วใจนี่อะไรนามนี่คืออะไรเอาก็ต้องแบ่งเป็น4อย่างนี้จิตมโนธรรมรมวิญญาณจิตคือมายคือจิตเฉยๆถ้าใช้คำว่ามายคือจิตเฉยๆแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปอะไรจิตอะไรมายโดเมนคือใจมายออบเจกต์คือธรรมารมมายคอนชัสเนสคือวิญญาณ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: อย่างนี้นะแล้วคำอื่นอย่างเช่นว่า spirit หรือ soul spirit นี่หมายถึงแบบว่าบางคนก็จะหมายถึงวิญญาณ spirit เนี่ยหมายถึงผีซึ่งผีวิญญาณไม่ใช่คำพวกนี้เลยไม่ใช่ mind consciousness แต่เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงในความหมายอีกอันหนึ่งของเขาซึ่ง spirit ในที่นี้เราก็จะหมายถึงผีหรืออมนุษย์เราจะแปล
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่คำว่า soul S O U L ก็คงจะหมายถึงจิตนั่นเองถ้าพระอาจารย์จะตีความหมายถึงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นลงไปตามอารมณ์ต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: ใจมันก็เป็นใจของมันธรรมดาเป็นกลางๆเหมือนหูเหมือนตาธรรมารมณ์ก็เหมือนเสียงเหมือนรูปธรรมารมณ์เนี่ยนะเป็นอายตนะภายนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปมันก็ธรรมดาถ้าธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนพอเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั้นแต่จุดที่จะมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามเวทนานั้นคือจิตต่างหากจิตอยู่ในช่องทางใจก็จะเป็นสุขไปตามสุขเวทนาอันเป็นผลของธรรมารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นจิตก็มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นจิตที่มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นแล้วถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวกั้นไว้รักษาไว้ก็จะมีเครื่องหนองเนื่องเป็นอาสวะก็เรียกว่าเป็นราคะนุสัยเกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดขึ้นที่จิตใจก็เป็นกลางๆของมันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเป็นกลางๆมันอยู่แล้วเป็นแค่ช่องต่างแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวนี่คือทางสุขทางทุกข์ก็เหมือนกันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจใครทุกข์จิตไปทุกข์จิตทุกข์ไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไงนะเพราะมีธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจจึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตเข้าไปรับรู้หรือกลัวในทุกขเวทนานั้นก็มีสภาวะแห่งการสั่งสมที่เป็นปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเรา สะสมไปสะสมไป

0: เพราะมันก็
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ปกลัวนี่ถ้าไม่มีสติตั้งไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีส
1: เจ้
0: ต
1: า
0: ิ
1: ค่ะ
0: ตั้งไว้เคลือบไว้ห่อจิตของเราไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านาโนเทคโนโลยีเหมือนกับมีเยื่อบางๆมาห่อไว้โด
1: เจ้าน ค่
0: น
1: ะ
0: ้ําเหมือนใบบัวหรือตอกบัวเนี่ยโดนน้ําแต่มันกลิ้งออกหรือเลยมันไม่โดนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีสติรักษาสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมเกิดขึ้นยุรับรู้อยู่แต่มันไม่เกลือกลัวเข้าไป
1: เจ้าค่
0: ไ
1: ะ
0: ม่เกลือกลัวเข้าไปจิตนั้นก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีปฏิฆานุสัยไม่มีราคานุสัยเกิดขึ้นมั
1: เ
0: น
1: จ้
0: ก็
1: า
0: จ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แยกชั้นกันได้นี่คือลักษณะความพ้นคือไปหมด
1: เจ้า
0: อย
1: ค
0: ู่
1: ่ะ
0: เนื้อกันเป็นแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คิดว่าคุณนับวรรณภาแล้วก็คุณกรกฎจะเข้าใจในคำถามข้อนี
1: เจ
0: ้
1: ้าค่ะ
0: จรบาน
1: สาธุเจ้าค่ะน่าจะแจ่มกระจ่างนะเจ้าค่ะถ้าพูดสรุปง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าถ้าเรามีสติรักษาใจของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อให้มีสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไปตามนั้นคือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อะไรไปตามนั้นแต่รู้ว่ามันมีแบบกระทบถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนกับเราพ้นละพ้นจากไอ้สิ่งที่มันมาทำให้เราไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรต่างๆคือเรื่องของการวิมุตติก็คือพ้นละสบายละแบบจิตใจสบายอยู่ได้นะเจ้าค่ะเหนือไอ้ความทุกข์ความสุขที่คนอื่นๆรอบข้างอาจจะมากระทบทำให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไปอันนี้แหละเราก็จะเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะมีสติคุมจิตเราอยู่นะเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนที่คุณใจพูดมาเมื่อสักครู่มีสองข้อคือข้อที่ว่าพ้นแล้วเหนือแล้วเนี่ยพ้นแล้วเหนือแล้วไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปมันก็จะยังมีอยู่หรือที่ว่าดีหรือไม่ดีนั่นแหละก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันเหนือจากมันพ้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปโอเคนะนี่คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งข้อสังเกตข้อที่สองที่บอกดีหรือไม่ดีนั่นแหละเราต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยหมายถึงเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา
1: ทุกขเวทนา
0: ใช่ที่เราบอกว่าดีไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าการทำดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราต้องทำดีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราต้องทำความดีในที่นี้คือกุศลธรรมในที่นี้คือสัมมาสติเราตั้งเอาไว
1: ้
0: พอเรามีสัมมาสติจะมีสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดาธรรมดา
1: เ
0: ราก็รับมือกับมันได้เราก็รับมือกับมันได้นี่คืออยู่เหนือจากมันไม่ใช่ว่าทุกขเวทนานั้นจะหายไปนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันแบบว่าไม่เกิดกลัวมันก็อยู่กับมันได้อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามแรกเรื่องจิตกับใจจากคุณวนากรุงเทพมหานครแล้วก็คุณกรกฎด้วยที่ถามมาความหมายที่ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปคิดว่าได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาคงจะกระจ่างกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงจดหมายฉบับที่2นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็ส่งมาจากคุณสุภกฤตเจ้าค่ะคุณสุภกฤตก็เขียนบอกว่า อยากให้จัดรายการต่อไปถ้าเผื่อความรู้สึกอยากให้พระอาจารย์ได้จัดรายการต่อไปเนี่ยคุณสุภกิจถามว่าเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: อันนี้คุณสุภกิจส่งมาเป็นไปรษณียบัตรแล้วก็ได้รับฟังอยู่ทุกวันบอกว่าชอบมากในวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ตอบคำถามเสาร์อาทิตย์ชอบใน 4-5 วันนี้แล้วก็อยากให้จัดรายการต่อๆไปนี่เขียนมาให้กำลังใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามว่าความอยากตรงนี้เป็นกิเลสไหมเป็นแน่นอน
1: จะเป็นกิเลสในทางที่ดีโยม
0: ใช่เป็นกิเลสในทางที่ดีเรื่องนี้ที่ท่านพระนนท์ตอบไปเลยว่าอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะฉันทะคือความพอใจฉันทะบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการมากขึ้นฉันทะบางอย่างทำให้เกิดความอยากความต้องการลดลงยังไงมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นนิทานชาดกแล้วเป็นเรื่องของพระนางมุทุลักษณาเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เกิดเป็นนักบวชแล้วเกิดเป็นนักบวชก็ไปรับอาหารที่พระราชวังของพระราชาอยู่เป็นประจำมีวาระหนึ่งดันไปเห็นนางมุทุลักษณา
1: เห
0: ็นแล้วเกิดโอ้โหหลงไหลนางมุทุลักษณามากนี่โพธิสัตว์นะแล้วก็ได้ฌานสี่แล้วด้วยนะบินได้ด้วยนะใช้ฤทธิ์เนี่ยไปบินได้บินเข้าไปในพระราชวังเสร็จปุ๊บเห็นนางมุทุลักษณาเกิดยังไงไม่รู้เกิดชอบมากฌานเสื่อมเดียวนั้นเลยเสื่อมเดียวนั้นเสร็จปุ๊บ โอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้านางมุรุลักษณะเธอนี่เป็นคนสวยมากเลยแต่ได้ฌานแล้วเจอความสวยระดับแบบหย่อนกว่านางฟ้านิดหนึ่งเสียดแทงเข้าไปในจิตสมาธินี่หลุดหมดเลยโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่พระราชาสังเกตว่าไม่ได้มารับพระทหารตั้งหลายวันแล้วเป็นยังไงนะไปหาดูดาบทคนนี้คือบริษัทเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่ามีวาจาสัตว์คือคิดไปไงก็พูดไปงั้นน่ะนะก
1: ็
0: พอรู้ว่าจิตใจเป็นอย่างนี้อยากได้นางมุทุลักษณาก็บอกพระราชาไปพระราชานี่ก็ด้วยความรักดาบทคือปกติสมมติว่าเอ้าทำไมมาอยากได้ชายาเราไม่ได้จะต้องทำร้ายดาบทคนนี
1: ้
0: แต่ว่าก็คิดว่าโอ้ดาบทคนนี้แย่แล้วเราต้องช่วยคำว่าช่วยนี่ก็หมายถึงว่าจะช่วยยังไงให้ท่านแบบว่าได้พ้นจากความกำหนัดยินดีในข้อนี้นะก็จึงเตรียมกับนางมุทุลักษณาบอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะให้เธอไปอยู่กับดาบทนะโอเคโอเคทำสัญญากันเรียบร้อยให้ไปอยู่ดาบทพอจะไปอยู่กับดาบทปุ๊บดาบทคนนี้ก็เลยบอกอ่ะไปน้องเราไปอยู่กันที่ใดที่หนึ่งเราไปอยู่กันที่ไหนดีท่านดาบทท่านไปขอพระราชาก็พระราชาก็จึงพระราชทานดินแดนหนึ่งให้ดินแดนนั้นมันก็เป็นดินแดนโล่งๆว่างๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะต้องไปทำความสะอาดอะไรต่างๆเอางี้เราจะไปอยู่กันยังไงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยท่านดาบทท่านก็ทำความสะอาดหน่อยสิดาบทก็ต้องไปขออุปกรณ์ทำความสะอาดเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังไม่มีตังที่นั่งอะไรแล้วจะไปอยู่กันยังไงท่านไปขอพระราชามาสิดาบทก็ไปขอพระราชาหนูขอที่นั่งที่นอนผ้าห่มอะไรต่างขอมาเสร็จปุ๊บอาจจะนอนละนึกได้คุณใจนางมรุลักษณาเตือนบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านยังเป็นดาบทอยู่ไว้นี่นึกขึ้นได้โอ้ตั้งแต่เราได้นางมรุลักษณามานี่นะไม่มี
1: หยุดเลย
0: ไม่มีหยุดเลยนั่นน่ะสิ
1: เจ้าค่ะอ
0: ยากอันนี้แล้วก็อยากต่อไปแล้วก็อยากต่อไปความอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้อันนี้เรามาผิดทางแล้วรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยแย่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คือผิดทางโอเคนะนี่คือความอยากที่ไม่ดีแล้วทำไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ปรารถนาสัมมาสัมปวิญญาณเหมือนเดิมนั่นก็จึงเอานางมุทุลักษณาไปคืนแล้วก็มารักษาศีลปฏิบัติสมาธิความอยากลดลงเข้าใจไหมคือความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรแล้วทำให้ความอยากอื่นๆมันลดลงลดลงลดลงลดลงเนี่ยอันนั้นแหละเราเรียกว่าความเพียรความเพียรเพราะความเพียรคืออะไรความเพียรคือกุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดนั่นคือความเพียรเรื่องนี้มีอิมาคนหนึ่งคุณเดชัยที่เขาจะพูดถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจสี่นะว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมคือความอยาก
1: เจ้าค่ะ
0: อ้าวแล้วทุกข์ก็คือขันธ์ห้าเอ๊ะแล้วคุณจะปฏิบัติตามมรรคแปดเพื่อที่จะให้กำจัดตัณหาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมล่
1: ะ
0: เอาแล้วคุณจะไปปฏิบัติตามมรรคแปดได้ไงถ้าคุณไม่อยากแต่ถ้าคุณอยากคุณก็ทุกข์เอาแล้วถ้าคุณไม่อยากมันก็จะไปปฏิบัติตามมรรคแปดได้ไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได
1: ้
0: คือข้อนี้ก็จึงคิดว่าการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออริยสัจสี่นี้มันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้นะว่าความอยากทั้งหมดไม่ใช่ว่าชั่วร้ายไปหมดท่านจึงแยกใช้บทเปลี่ยนชนะที่รัดกุมรอบขอบว่าคือสัมมาวายามะคือความเพียรความอยากไม่ใช่ความเพียรความเพียรไม่ใช่ความอยากตัณหาคือถ้าเราจะเหมาหมดว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาไม่ใช่แต่สมุทัยที่หมายถึงเหตุของทุกข์คือตัณหานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือ1ประกอบคือใช้กับเกณฑ์นี้ก็ได้นะนี่คือพูดถึงคุณสุภกิจนะว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมุทัยคือเป็นตัณหา1เป็นไปในทางกามคือยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้ายินดีแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของเขาข้อที่หนึ่งเป็นไปเนื่องด้วยกามสองเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือเป็นสภาวะจะเป็นสภาวะเช่นแบบว่าฉันอยากเป็นสามีฉันอยากเป็นภรรยาฉันอยากเป็นนั่นเป็นนี้ไอ้ความอยากที่จะเป็นนี่คือมีความเกิดใหม่เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่สามคือเป็นความเพลินเป็นความเพลินถ้าเป็นไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลิน3อย่างนี้จึงเป็นคุณสมบัติ ของการที่ว่านั่นคือตัณหาเป็นสมุทัย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าไม่เป็นไปใน3อย่างนี้นี่คือเป็นความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีรายการนี้ต่อไปอ่ะ
1: มีรายการธรรมะถูกไหมเจ้าค่ะ
0: แต่อยากให้มีรายการธรรมะรับรุ่นต่อไปเพราะอะไรโอ้ถ้าบอกว่าเพราะพระมหาไพบูลย์เสียงเพราะดีอันนี้คือกามวันนี้จะเป็นไปเพื่อตัณหาถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงพระมหาไพบูลย์เปลี่ยนแปลงไปไมโครโฟนมันแย่ลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันจะไม่ฟังกันหรอเออมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าสมมติเป็นว่าเป็นกามคือเป็นเสียงอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงแต่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เนื้อหาที่ว่าโอ้ทำให้จิตใจเราไม่มีกามจิตใจเราสงบเย็นลงอ่านนี้ถูกอันนี้ไม่เป็นสมุทัย
1: คือฟังแล้วได้ธรรมะจิตใจดีขึ้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ถูกต้องมาถูกทางนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าแบบฟังแล้วแล้วไงถ้าแบบว่าโอ้ฉันฟังแล้วฉันจะเป็นกูรูคนหนึ่งฉันก็จะเป็นอาจารย์และฉันจะเป็นเจ้าสำนักละฉันอยากจะเป็นตรงนี้ถ้าฟังแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นสมุทัยไม่ถูก
1: ไม่ได้ละเพราะอยากมีสภาวะเกิดขึ้นละอยากจะเป็นอันใหม่เจ้าค่ะ
0: หรือฟังแล้วแบบเพลินดีโอ้ท่านแบบยินดีในเสียงยินดีในคอนเทนต์นั้นไม่ดีไม่ถูกนั่นคือเป็นไปกับด้วยความเพลิน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าฟังแล้วไงได้ปัญญานั่นปังกตา
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ปัญญาได้ความเพียรได้กำลังใจนี่คือสัมมาวายามะจึงอยากให้มีการจัดรายการต่อไปความอยากนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่สมุทัยนั่นนี่นะเป็นฉันทะที่จะละฉันทะได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอาจจะนี้กลับมาในจุดของคำถามของคุณสุภกฤตมีคำถามต่อไปอีกนิดหนึ่งแต่บอกว่าต่อไปเรื่อยๆอยากให้จัดการต่อไปเรื่อยๆอยากนี่คือเราอธิบายไปแล้วเนาะแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นอุปทานไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันมาตั้งแต่ตรงอยากแล้วคุณเดินใจจะมีความยึดถือได้ต้องมีตัณหาซะก่อนเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเราจะละอุปาทานได้คุณก็ละตัณหาเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราละตัณหาได้ว่าไอ้ความอยากของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหานะอุปาทานมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วมันละไปโดยปริยายของเขาม ันละไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอบเป็นในตัวแต่ถ้าเราจะต่อไปเรื่อยไอ้ความที่ว่าต่อไปเรื่อยๆมันไม่ต่อหรอกแต่ว่าเราไม่มีตัณหา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเรามีสัมมาวายามะแล้วไอ้ที่ต่อไปนั่นน่ะมันจะทำให้กิเลสเราลดไปสามยิ่งดี
1: เจ้าค่ะ
0: การต่อไปนั้นก็คือการสืบเนื่องของความเพียรก็จะมีความละเอียดลงอยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากนั้นเป็นความเพียรต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นความละเอียดลงความอยากนั้นก็จะลดลงความอยากนี้ที่มีถึงตัณหานะจะลดลงความเพียรเราจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเรามาในทางความเพียรนี้
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือฟังรายการนี้แล้วทำให้เกิดปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมาถูกทางนะเจ้าค่ะ
0: ถูกทางนี่คือสัมมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: สัมมาเ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่3นะเจ้าค่ะอันนี้เขียนเป็นจดหมายจริงๆเขียนเป็นลายมือมาเลยนะเจ้าค่ะจากคุณคูณเกียรติเจ้าค่ะสำหรับคุณคูณเกียรติท่านก็ถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะข้อ1ข้อ2เนี่ยโยมคิดว่าน่าจะรวมกันถามพระอาจารย์ทีเดียวเลยนะเจ้าค่ะถามว่าเราไปวัดกันทำไมบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่คนเขาวิจารณ์กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวไทยเราเนี่ยเจ้าค่ะมีจำนวนมากทีเดียวที่ว่าเป็นชาวพุทธหมายถึงก็เป็นเฉพาะในทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละว่านับถือศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณเกียรติถามมาเนี่ยก็คือว่าบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจก็เลยถามว่าเราไปวัดกันทำไมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: นั่นแหละสิพระอาจารย์ก็เห็นด้วยนะคือหมายความว่าจะไปกันทำไมคือหมายว่าถ้าไปแล้วยังไงเอากลับมาที่พุทธบทดีกว่าเนาะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: อุบาสกอุบาสิกาแบบไหนที่ไม่ได้เรื่องกับแบบไหนที่มันจะดีมันเกณฑ์เนี่ยท่านมีไว้ ในการที่จะวัดข้อนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่ามีใบวัดหรือใส่บาตรอะไรเลยนะน้ำซ้ำนะคนที่ว่าถ้าใส่บาตรหรือไปวัดด้วยความงมงายด้วยความแบบว่าไม่เข้าใจถูกต้องเนี่ยนั่นยังเป็นวัตโกตัวละมงคลด้วยซ้ำ
1: เอ
0: าอย่างไรเราเอากฎเกณฑ์นี้มาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้มีอยู่ในที่เราคุยกันในช่วงกุฎเพชรในพระตรัยปิฎกในหมวด5ข้อที่พูดถึงอุบาสกจันทานกับอุบาสกรัตนะก
1: ็
0: คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยที่ว่าจันทานนี่คือนอกรีตพวกนอกศาสนาพวกนอกแบบว่าคือมีแต่อยู่ในนามแต่จิตใจไม่อยู่เป็นยังไงมาฟังกฎเกณฑ์ในข้อนี้หนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาศรัทธาในอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโอเคศรัทธาสองทุศีลทุศีลสามเชื่อมงคลไม่เชื่อกรร
1: ม
0: มงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นคือวัตโกตุหะมงคล
1: เจ้าค่ะ
0: คือมงคลเหล่าอื่นเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่ข้อที่สามข้อที่สี่แสวงหาผู้รับทักษิณาทานภายนอกคำสอนข้อที่ห้าทำการสนับสนุนในนอกศาสนาโอเคห้าอย่างเนี้ยถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือพวกนอกรีตแบบว่าไม่ดีคือถ้าจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รับถวายทานในเขตทานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้ถือว่านอกรีตไม่ดีไงเรามาดูกฎเกณฑ์นี้ที่บอกว่าไปวัดนี่ไปทำไมคือคนโบราณเนี่ยนะปุณณาท่านก็จะมีกุศลบายใช่ไหมว
1: ่
0: าเอาไปวัดนี่ก็คือเพื่อที่จะให้พบเห็นสมณะได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมได้ถวายทาน
1: ม
0: ันก็จะครบข้อนี้หมดเลยนะได้กราบไหว้คือมีส่วนของศรัทธาค
1: ุ
0: ณไปสมาทานศีลคุณก็ได้รับศีลด้วยแล้วก็ได้ถวายทานได้สนับสนุนในเขตศาสนาท่านก็จึงใช้หลักเกณฑ์ว่างั้นไปวัดก็แล้วกันนะไปวัดเพื่อที่จะให้ได้สี่ห้าข้อนี
1: ้
0: เราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าส่วนต่างว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนอัญมณีก็จะต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อมงคลไม่เชื่อเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลข้อที่สามแล้วก็ไม่แสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายนอกศาสนาแล้วก็ที่สี่ทำการสนับสนุนในศาสนาสี่อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: เรามาทำความเข้าใจทีละข้อแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปวัดหรือฟังเทศตักบาตรหรือไม่อันดับแรก
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ศรัทธายังไงหรือศรัทธาที่ไม่ยังไงถึงจะดีหรือไม่ดีเอาที่ว่าเป็นไม่ดีก่อนแบบงมงายซะก่อนเช่นแบบว่าคุณศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าเอาของเครื่องใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะบันดาลให้แบบว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนกับว่านับถือเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นวัตโกตัวละมงคลคือความเชื่องมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศรัทธาไงถึงจะถูกต้องคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเห็นอย่างนี้เป็นพระอรหันต์คือมีวิชาจารณะเป็นพระกวาคือเข้าใจในการตรัสรู้ของท่าน
1: okay.
0: พระธรรมคือพระพุทธเนี่ยไม่ใช่ติดอยู่กับว่าตัวพระพุทธเจ้านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็งมงายติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เข้าใจถึงการตรัสรู้ให้ถึงการตรัสรู้ตรงนั้น
1: okay.
0: พระธรรมก็ไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหนังสือหรือพระตรัยปิฎกหรือว่าที่ฉันจำได้ในหัวไม่ใช่แต่ให้เข้าถึงสวากขาตธรรมคือธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีไว้ชอบแล้วคือธรรมะเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ติดอยู่ที่สมองหรือหนังสือเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะพระสงฆ์สงฆ์นี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไปติดอยู่กับคนผมเหลืองหรือไม่ใช่ไปติดอยู่กับพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์แต่ให้เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าไม่เข้าถึงนี้นะคือความหยาบมันก็จะมีมากขึ้นคือหมายความว่าศรัทธาบางคนก็อาจจะไม่เต็มที่ก็บางส่วนเท่าที่ได้ก็อย่างน้อยก็ยังมีถัดมาข้อที่สองว่าทุศีลหรือมีศีลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนคนบางคนไปวัดแต่บอกว่าไปวัดแล้วก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้นะแล้ววันนี้ฉันก็เฮงๆแล้วฉันก็จะทำอะไร โกงบ้างด่าคนบ้างผิดศีลบ้างขโมยของบ้างอย่างนี้โอ้โหมันแย่ที่สุดเลยไปวัดแต่ไม่ได้เรื่องไปวัดแต่กลับเป็นคนจันทานคือเป็นคนแบบว่าทำให้เศร้าหมองน่ารังเกียจไม่ดีน้ำซ้ำถ้าตรงกันข้ามนะว่าฉันไม่ได้ไปวัดนะฉันไม่ได้ไปวัดแต่ว่าฉันก็รักษาศีลได้ฉันสมาทานศีลฉันก็สมาทานศีลที่บ้านศีลโบสถรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเจอพระแต่คุณรักษาศีลได้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณณภาจากจังหวัดชลบุรีที่ถามถึงเรื่องของการสมาทานศีลแต่ว่าเออฉันอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องพระจะสมาทานศีลได้ไหมโดยที่ไม่ได้ไปวัดนี่ว่า okay. มันดีมากอยู่แล้วคุณใจเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปวัดแล้วคุณก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอันนี้คือถูกต้องเลยไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันอ่ะคนที่ไปวัดแล้วสมาทานศีลใช่ป่ะแต่ออกนอกวัดปุ๊บอาจจะก็ทำผิดละโอ้อันนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราก็ดูข้อที่สองคือมีศีลไหมหรือทุศีลไม่ได้ดูที่ไปวัดหรือไม่ไปวัดนะไม่ได้ดูที่ว่าใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรแล้วก็ข้อที่สามก็คือการที่ว่าเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกอื่นๆคำว่ามงคลภายนอกอื่นๆก็มาจากคำว่าวัตโกตูหละมงคลคือลักษณะความเชื่อที่เป็นความเชื่องมงายคือจะพูดศัพท์กิ๊บเก๋ในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นสายมูคือมูเตลูนะศัพท์คำนี้คุณใจลองอธิบายดูว่ามันหมายความว่าไง
1: สมัยนี้เขาก็หมายถึงว่าเชื่อพวกโชคลางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะนับถือเครื่องรางของขลังหรือว่าต้องไปในที่ที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ย
0: ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งบูชานั่นนี่นอกโอ้หลายอย่าง
1: คือ
0: ไม่ใช่ว่าพระอาจารย์กำลังหมายถึงอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าการบูชาเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องบูชาในลักษณะที่ว่าเอ๊ะยังไงถึงจะถูกที่ไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เอาที่ไม่ถูกก่อนคือต่อให้ถ้าคุณตั้งจิตไม่ถูกเนี่ยกราบอยู่หน้าพระพุทธรูปกราบอยู่หน้าพระสงฆ์มันก็ไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราตั้งจิตไม่ดีไว้ถูกกราบหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคหรือกราบรูปภูเขาที่มีลักษณะเหมือนเป็นยักษ์เป็นครุฑอันนั้นคือถูกตั้งจิตไว้ยังไงคือถ้าเรากราบลงไปหรือทำความนับถือแล้วงมงายในลักษณะที่ว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอันนั้นน่ะคือไม่ถูกคือผิดคือกิเลสจะมากขึ้นเป็นมิจฉาผิดในที่หมายถึงมิจฉาหมายถึงกิเลสเรามากขึ้นโอเคเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าอะไรที่ถูกคือเป็นสัมมาคือกิเลสเราลดลงเอากิเลสลดลงเช่นว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าการเคารพนอบน้อมบูชาอธิษฐานเพื่อให้ฉันมีความเพียรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นนี้เป็นเหตุเป็นผลตามคำสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ผิดอะไรเช่นบางทีเราจะบูชาพญานาคหรือบูชาพระยาครุฑหรือบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขานับถือพระรัตนตรัย
1: เ
0: รานึกถึงความดีของเขาคือจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าบูชาคนที่ควรบูชาบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพ่อแม่เราหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยิ่งช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคุณใจเขาก็จะมีการไปบูชาตามศาลเจ้านั่นนี่โน่นใช่ไหม
1: ค
0: นเกิดปีนี้ราศีนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเคล็ดลับให้ไปบูชาสายมูนี่ก็จะไปบูชากันไปไหว้เจ้ากันไม่ใช่ว่าคนที่ไปบูชาทั้งหมดจะเป็นสายมูทั้งหมดก็ไม่ใช่หรือว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะฉันจะไม่ไปบูชาพวกนี้ก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ว่าคุณไปบูชาเนี่ยคือหมายว่าเอาบุคคลเหล่านั้นเขานับถือพระรัตนตรัยเขาทำความดีเขาทำความถูกมันก็ไปได้นะเราดูที่คุณความดีของบุคคลนั้นแล้วเราบูชาตรง
1: ตั้งจิตของเรา
0: ใช่
1: ไหมเจ้าคะให้ถูกทาง
0: ให้ถูกทางเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวตื่นข่าวก็คือยุคนี้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกนี้แหละยุคก่อนนั้นเอาอะไรเอาพรหมก่อนนั้นอีกเอาอะไรโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีพญาคุดก็มีอะไรก็มีก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอ่ะพรหมที่เป็นจตุคามรามเทพนี่ก็ใช่ใช่ไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกนั่นคืองมงาย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นวัตโกตุหะมงคลถ้าเราตั้งจิตถูกนี่คือชื่อเรื่องกรรมนี่คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: พราะฉะนั้นลำพังเพียงการไปวัดตัวไปอยู่ที่วัดหรือเอามือหยิบของใส่บาตรหรือกราบลงไปมันบอกไม่ได้ 100% ต้องดูที่จิตใจเขาด้วยเนาะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถัดมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาที่ว่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนข้อ4ข้อ5ที่ว่าแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายในศาสนานี้หรือภายนอกศาสนาเราก็ทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหรือในศาสนาข้อนี้หมายความว่าเขตบุญนั่นเองทักษิณาทานคือเขตแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขตแห่งบุญเอาไว้บุญญกิริยาวัตถุ10นี่คือเขตแห่งบุญการให้ทานในผู้ที่มีการปฏิบัติปฏิบัติชอบนี่คือเขตแห่งบุญทีนี้ถ้าเราเชื่อว่าการทำที่นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นบุญนั่นคือคุณแสวงหาเขตบุญนอกคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยบางคนจะตีความไปว่าห้ามทำบุญนอกวัดห้ามทำบุญอื่นที่นอกจากพระคือไม่ใช่หมายความว่างั้น
1: หรือไปช่วยศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่หมายความว่างั้นไม่ใช่
1: นะเจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่หมายถึงคำว่าศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนไงคุณใจคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: คำสอนไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่คือคำว่าศาสนาหมายถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเขตบุญคืออะไรบุญญกิริยาวัตถุรักษาศีลเป็นบุญถ้าเราจะบอกว่าการนั่งยองๆแล้วก็เอามือกุมไว้ที่หัวเนี่ยจะเป็นบุญอันนี้คือคุณหาเขตบุญนอกศาสนาไม่ถูก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือการที่เราบอกว่าเอาน้ำมนต์มารดตรงนี้แล้วเราได้รับน้ำมนต์นี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มนอกคำสอนละนอกคำสอนต่อให้อยู่ในวัดก็ตามแล้วเอาน้ำมนต์มารดหรือเอาตัวจุ่มไปในน้ำแล้วนี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แต่ว่าเขตบุญมันต้องอยู่ใน10อย่างนี้เท่านั้นย่อมาสามอย่างก็กายวาจาใจหรือก็เป็นทานศีลภาวนาหรือไม่ก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ใน3อย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบของเขตบุญถ้านอกเหนือจาก3อย่างนี้ไปมันไม่ใช่หรอกคือต่อให้แบบตัวอยู่ในวัดก็ตามนะนี้หรือถ้าตัวเราอยู่นอกวัดเอาคุณให้ทานกับคนขอทานให้ทานในมูลนิธิเนี่ยเป็นบุญนะเพราะเป็นการให้ต่อให้คุณให้ทานในมัสยิดหรือให้ทานในโบสถ์คริสต์นั่นก็เป็นบุญเพราะอะไรเพราะมันเป็นการให้ผู้อื่นเป็นทาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เขาเรียกว่าเขตบุญในศาสนาเลยคือลักษณะการกระทำของบุคคลนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะถัดมาในข้อที่5ก็คือสนับสนุนนอกคำสอนหรือสนับสนุนในคำสอนก็คือการสนับสนุนไปในคำสอนให้ผู้อื่นที่ได้รู้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบคุณยุ่งเรื่องการงานมากเลยยุ่งเรื่องการงานมากซื้อขายที่ซื้อขายหุ้นติดต่อโรงงานติดต่อผู้คนแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แบบว่าเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงไม่ได้แบบว่าพยายามจะบอกให้คนอื่นเขารู้เนี่ยอันนี้คือ คุณก็ไม่ได้สนับสนุนในคำสอนหรือว่าทำในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าแบบเกือบๆผิดศีลทำมาหากินมากแล้วก็บอกว่าโกงๆนิดหน่อยเปลี่ยนสเปคบ้างอะไรบ้างหัวกันบ้างลักษณะที่ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นตัวอย่างแบ่งจ่ายทรัพย์ก่อไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขคุณจะเข้าใจนะสมมติว่าการเกี่ยวข้องกับอบายมุขบางอย่างมันไม่ผิดศีล
1: เจ้าค่ะ
0: การเกี่ยวข้องกับอบายมุขในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแต่คุณไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างในคำสอนก็แสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอนเกิดมาคำว่าสนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเที่ยวประกาศธรรมะไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังหมายถึงการที่ว่าเราต้องทำตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้าย The last man คือคนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คำสอนมันหยุดจบหมดที่เราเอายกตัวอย่างเช่นคุณได้เงินมาทำการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักจะแบ่งจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องในสี่หน้าที่ไปในสี่หน้าที่เป็น6ส่วนไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำเอาถ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำคือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำซ้ำยังบางทีเชื่องมงายนั่นนี่อันนั้นคือคุณไม่ได้สนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคุณสนับสนุนในคำสอนคือเอาคำสอนน่ะมาทำเอาคำสอนน่ะมาท
1: ำ
0: ไม่ว่าจะเรื่องที่มันถูกศีลเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วเราต้องมีแล้วมันก็อยู่ในข้อที่2ด้วยใช่ไหมแต่อย่างอื่นที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีล คือถูกศีลอยู่แต่ว่ามันเป็นคำสอนอื่นๆเพิ่มเติมเช่นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อภรรยาหน้าที่ของเราต้องมีต่อสามีหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกต่อพ่อแม่คุณเอามาทำไห
1: ม
0: ถ้าคุณไม่ได้ทำนั่นคือไม่สนับสนุนในคำสอนถ้าคุณทำนั่นคือคุณสนับสนุนในคำสอน
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหลักการที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่ารังเกียจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจันทานหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นรัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่น่ายกย่องที่สวยงามงดงาม
1: เจ้าค่ะ
0: ดูตรงนี้ต่างหาก
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ได้ดูที่ว่าไปวัดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้ไปวัดจะเป็นตัวบ่งบอกได้ไหมได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใส่บ้านล่ะก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นพระอาจารย์หวังว่าคุณคิดว่าคุณเกียรติจะเข้าใจในสองคำถามนี้หรือต้องดูลึกซึ้งนั่นเองเป็นบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะก็ถ้าโยมสรุปง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่การตั้งจิตนะเจ้าค่ะในการทำสิ่งนั้นแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่โยมอยากจะขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่พอเรารู้พระธรรมคำสอนแล้วเรานำเข้ามาสู่สมองสู่จิตใจแล้วเอามาปฏิบัติจริงหรือไม่อันนั้นสำคัญสุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อต่อไปของคุณเกียรติถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์เจ้าค่ะบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดมีหรือไม่ทำไมไม่ได้ยินชื่อสักทีหนึ่งก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายถึงสวรรค์และชั้นพรหมย่อๆให้ฟังด้วยเจ้าค่ะอันนี้คนอาจจะได้ยินว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ้าค่ะแต่ว่าเท่าที่โยมทราบนะเจ้าค่ะก่อนพระอาจารย์จะตอบคือมันไม่ได้มีจริงเหม
0: ือ
1: นอย่าง42เงี้ยเจ้าค่ะในราชการก็จะมีแค่41ปรัตเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งเป็น42นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะสวรรค์ชั้นเจ็ดค
0: ่ะอันนี้อาจจะเป็นที่พระอาจารย์เห็นก็จะเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์
1: ค
0: นที่ก็จะมีการใช้คำพวกนี้อยู่42เนี่ยหมายถึงว่าอาจจะแบบเป็นก็10ของพวกข้าราชการการเลื่อนตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยก็จะมี
1: เจ้าค่ะก็แค่เป็นนามปากกานะเจ้าค่ะเป็นนิกเนมเป็นนามของท่าน
0: เพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าใช้คำศัพท์ในบริบทว่าสวรรค์ชั้น7เนี่ยก็หมายถึงความสุขที่มันเหนือกว่าสวรรค์ทั่วๆไปธรรมดาแต่จริงๆสวรรค์มีแค่6ชั้นเดี๋ยวสวรรค์มีแค่6ชั้นแล้วชั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นพรหมละเพราะฉะนั้นที่เขาจะมีการพูดถึงกันก็จะหมายถึงความสุขที่เหนือกว่าเลื่อยกว่าขึ้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: มาทำความเข้าใจในสวรรค์และพรหมที่คุณเกียรติถามมาสวรรค์หกชั้นสวรรค์เนี่ยหมายถึงที่จะมีความสุขเป็นส่วนมากมีทุกข์เป็นส่วนน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: คือเราจะแบ่งเนาะแบ่งลักษณะของความเป็นอยู่ก็จะแบ่งตามสุขหรือทุกข์ก็จะแบ่งได้เป็นสามโซน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนที่มีทุกข์น้อยนิดเดียวนั่นคือพวกสวรรค์พวกพรหมโลก
1: เจ้าค่ะ
0: กับโซนที่จะมีทุกข์มากกว่าสุขมีทุกข์มากๆเลยมีสุขน้อยนิดเดียวนั่นคือพวกนรกพวกเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โซนที่จะมีสุขพอๆกันกับทุกข์นั่นคือมนุษย์
1: เจ้าค่ะโลกมนุษย์เหล่านี้แหละ
0: ทีนี้ถ้านี่คือแบ่งแบบหนึ่งแบ่งตามสุขหรือทุกข์นี่แบ่งแบบที่หนึ่งหรือแบ่งแบบที่สองก็แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่ในเรื่องของรูปอันดับแรกก็คือกามภพเนี่ยก็คือยังแบบเกี่ยวข้องกับด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นส่วนมากยังเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในพวกนี้เป็นส่วนมากนี่คือกามภพได้แก่ตั้งแต่นรกจนถึงสวรรค์ชั้นที่6คือยังเกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นส่วนมากแบ่งแบบที่2ในข้อแรกคือกามภพแล้วในข้อที่2คือรูปภพคือไม่มีกามแล้วมีแต่รูปนั่นเขาก็จะเรียกว่าเป็นรูปพรหมแบ่งแบบที่สองในข้อที่สามนอกจากกามภพรูปภพแล้วก็เป็นอรูปภพนี่คือข้อที่สามคือเป็นสภาวะเป็นภพที่ไม่มีรูปไม่มีรูปโอเคอันนี้มันจะเข้าใจยากเพราะว่าเรื่องของการไม่มีรูปมันจะเป็นยังไงก็เรามีรูปอยู่เราอยู่ในกามมันอยากจะเข้าใจยากเอาแบ่งเป็นส่วนที่จะเข้าใจง่ายก็คือตามเวทนาในข้อแรกวิธีการแบ่งแบบแรกที่พูดไปเนอะว่าถ้าเป็นมนุษย์สุขทุกข์พอๆกันท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางคนก็ทุกข์มากเลยนะโลกเนี้ยหรือบางคนก็สุขมากเลยนะโลกเนี้ยแต่มากของเขา ในฝั่งสุขหรือทุกข์ในความที่เป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยมันก็ยังได้ประมาณนี้แหละฮะก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันอยู่ยังมีความสุขเหมือนกันอยู่เช่นเศรษฐีถ้าจะสุขมากยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความทุกข์เรื่องต้องเข้าห้องน้ำเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องต้องตายไม่ต่างอะไรกันกับยาจกคนเข็นใจก็ต้องเจ็บป่วยไข้ต้องตายเหมือนกันก็มีความทุกข์แบบนี้เหมือนกันแล้วความสุขที่บอกหูเลิศหรูอลังการยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบของมนุษย์อาหารอากาศที่อยู่ก็เป็นแบบของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
0: จะตายกันยังไงก็ไม่มากก็เป็นแบบของมนุษย์ทุกยังไงก็ยังเหมือนกันอยู่ดีโอเคนะหรือสุขของยาจกสุขของยาจกเนี่ยโอ้น้อยของมนุษย์ที่เป็นคนร่ำรวยจะมากแต่ก็ยังเป็นสุขของพวกที่อยู่ในมนุษย์อยู่ดียังเป็นของหยาบอยู่ดี
1: เร
0: ามาเปรียบกับพวกของสวรรค์เนี่ยมีทุกข์น้อยมากมีสุขมากมากต่างกันมากมากแบบโอ้คนละเรื่องสุขของเทวดาก็จะแบ่งเป็น6ชั้นไล่มาตั้งแต่จาตุมหาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานารดีแล้วก็ปรินิเมตสวัตติก็จะมีความละเอียดของความสุขเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไป
1: okay.
0: ความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง
1: อ
0: ายุยืนขึ้นคือความสุขเนี่ยก็จะมาในรูปของอายุยืนยศสวรรค์แสงสีตำแหน่งพวกนี้อธิปไตยความเป็นใหญ่พวกนี้ทุกเขาก็จะน้อยลงน้อยมากความทุกข์ของพวกเทวดานี่เช่นว่าแบบอยากได้สีนี้แต่มันนั้นเป็นอีกสีหนึ่งก็ประมาณนี้เท่านั้นเอง
1: ดอกไม้ปลูกไปสีแต่อยากเจ้าค่ะอ
0: ย่างที่เคยอธิบายไปในรายการนะว่า
1: เจ้าค่ะ
0: บ้านเขาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยเป็นปราสาทเป็นวิมานทิพย์แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ต้องไปพรวนนินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีต้นไม้เกิดขึ้นเองด้วยบุญแล้วก็มีความอยากว่าเออขอให้ดอกไม้ออกมาเนี่ยมันสีเข้ากันกับบ้านเป็นสีม่วงบ้านเป็นสีม่วงแต่ดอกไม้ดันออกมาเป็นสีบานเย็นเครียด
1: คือ
0: ทุกเพราะว่าสีบานเย็นมันไม่เหมือนสีม่วงเป๊ะนี่คือทุกข์ของเขาประมาณนี้ไม่น้อยนานๆจะมีทุกข์มากๆอย่างไปทำสงครามก็นิดหน่อยแล้วก็นานๆทีแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนรกนรกเนี่ยความสุขนี้นิดเดียวความทุกข์นี่มากความสุขของพวกสัตว์นรกนี่ก็คือเวลาที่ไฟมันอ่อนลงหน่อยหนึ่ง
1: ไฟนรกนะคะ
0: จากที่แบบร้อนมากๆร้อนมากๆโอ้นี่ไฟอ่อนลง2องศาจากเป็นล้านๆองศาเงี้ยนะโทเขาก็ดีใจกันแล้วความทุกข์เนี่ยมันมากความสุขน้อยแล้วก็ถ้าเราจะมาเอาเรื่องของการมาพบรูปประพบรูปประพบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือในส่วนของสวรรค์ตั้งแต่ชั้นที่6ลงมาเลยนั่นคือการมาพบก็ยังต้องแบบวนเวียนอยู่ในทางด้านตาหูโอ้มันก็ยังมีปัญหาหรือมีการผิดศีลมีการอะไรบ้างเอาเนื้อขึ้นไปกว่าดีกว่านั่นคือไม่ต้องเกี่ยวกับกามมีแต่รูปอย่างเดียวแต่เดี๋ยวรูปประพรมแล้วก็จะมีหลายขั้นน่ะเขาก็จะเรียกว่าปาริชัสสาหรือพวกเวหาปลพรมหรืออกนิฏฐภพไปอยู่ในพวกนั้นแล้วก็ถ้ารูปก็ต่อไปอีกรูปนี่คืออยู่สูงกว่าพวกรูปก็จะเป็นพรหมพวกรูปจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องเข้าสู่อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นต้นไล่ขึ้นไปนี่คือลักษณะการแบ่งที่ควรจะรู้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวัฏฏสงสารสังสารวัฏเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้คุณนัน
1: ใจ
0: ไม่สุขมากก็ทุกข์มากไม่ทุกข์มากก็สุขน้อยไม่กลางกลางก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอรูปพรหมแล้วก็มาเป็นพรหมแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปสัตว์นรกวนอยู่อย่างเงี้ย31ภพภูมิวนอยู่อย่างนี้ไม่ออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่อย่างนี้นี่พอเรารู้แล้วไงเราก็ต้องวิวัตตะคือให้ออกจากวังวนต่างๆเหล่านี้ได้
1: เจ
0: ้าค่ะเ
1: จ้าค่ะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่ทางคุณคูณเกียรติถามมานะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจแล้วพระอาจารย์อธิบายเรื่องอรูปพรหมนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะที่ว่าไม่มีรูปเลยนี่เขาจะอยู่กันในลักษณะไหนเจ้าคะพระอาจารย์หยบคิดว่ามีหลายท่านอยากรู้
0: ก็คือมีแต่ใจแต่มีแต่ใจก็คือติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณดูใจ
1: เจ้าค่ะใจใครใจมันอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยคืออารลตาบทกลมโคตกับอุทกกับผู้รามบุตรนั่นแหละอันนั้นได้อารูปในขั้นสูงเลยขั้นที่7กับขั้นที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมแล้วทำไมท่านไม่ไปสอนไม่ไปสอนทั้งที่บางทียังไปสอนพระกัปปรมที่อยู่ในชั้นรูปประพรม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้เลยไงไม่มีตาที่จะเห็นไม่มีหูที่จะฟัง
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเทวดาหรือพรหมเนี่ยก็มีตาที่มีหูทิพย์ที่จะเห็นในที่ไกลที่จะได้ยินเสียงทิพย์ได้แต่รูปประพรมนี่ไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยไปสอนไม่ได้ก็เลยบอกว่าเสื่อมจากคุณอันใหญ่ซะแล้วนี่นะแล้วก็ในพูดข้อนี้นะคุณใจก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องคำถามของคุณณภาจากชลบุรีในที่นี้ด้วยพูดถึงเรื่องของศีลที่ว่าศีล8เนี่ยท่านถามว่าจะสามารถทานอาหารได้กี่มื้อต่อวัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาวัดกันในปัจจุบันก็คือเอาเวลาเที่ยงเกินเที่ยงไปก็อย่ารับประทานอาหารที่เป็นอาหารก่อนหน้านั้นคุณจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้เอาพอดีเพราะรักษาศีล8เนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องโภชเนมัตตัญญุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคที่ว่ามื้อเดียวก็น่าจะพอ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถสมาทานได้ทั้งช่วงเช้าช่วงค่ําจะเป็นที่นอนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้จากนั้นแล้วอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตทําให้เป็นปกติก็จะเป็นการดี
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราคงจะตอบปัญหาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอบปัญหาตามใจท่านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เดือนบานเดือนบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนี่นะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะคืนพื้นที่ให้ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการยังจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินจากนั้นจุดที่2ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกินอย่างไรก็ตามคาดว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะไม่มีการประนีประนอมกับกลุ่มผู้บุกรุกทรัพยากรของชาติโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยมั่นใจประเทศไทยยังไม่ถึงจุดวิกฤตภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสเตทเฟชั่น
9: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกังวลทั้งปัญหาราคาน้ำมันแพงและค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนเกิดคำถามว่าประเทศไทย กำลังเผชิญกับภาวะสเตทแฟชั่นหรือภาวะเงินเฟ้อสูงเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยืนยันว่าประเทศไทยยังไม่พบเงินเฟ้อต้องสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานหากรากฐานมาจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหยุดลงเงินเฟ้อจะค่อยๆปรับตัวลงเองซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นสเตทแฟชั่นและยังไม่เกิดการหดตัวของเศรษฐกิจติดต่อกันในหลายไตรมาสรวมถึงยังไม่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานในวงกว้างอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากสถานการณ์เงินเฟ้อยืดเยื้อเพื่อเร่งออกมาตรการและนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวเข้าสู่ภาวะดังกล่าวนพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยหนุนรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชี้จำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานไทย
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: ทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
7: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวในแก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบ

0: หนาวนี้กันด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 น
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เราเจอกันเช้าตรู่ของวันอาทิตย์เวลา 6:10 นโดยประมาณยาวไปจนถึงเวลา 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของการจัดกิจกรรมวันชัตรมงคลประจำปี2569นอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกสักครู่มาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
4: ชอบบรรยากาศ
5: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
6: จัดไปไหมเมาไหมครับ
5: หร
7: อพอกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
5: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ไปร้านอื่นต่อ
6: ไปก็ไป
5: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
6: เอาวะไปก็ไป
5: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเลย
8: บนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์มาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการภาคส่วนต่างๆและประชาชนเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันชัตรมงคลประจำปี2569เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
9: ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคลประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรโดยทั่วหน้าผ่านโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่อาทิโครงการหลวงซึ่งได้พลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูงส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองโครงการก่อสร้างน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระสกนิกรมีความสุขใต้ร่มพระบารมีสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์

0: การเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: ที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของหมู่บ้านสากลสันกำแพงพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ทำให้เห็นภาพของการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อขัดข้องของพื้นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็งทุกช่วงวัยเน้นย้ำการดูแลพื้นที่ควบคู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงยังสามารถพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวได้อีกหลายจุดอาทิการนวดแผนไทยที่มีการนำอัตลักษณ์ล้านนาเฉพาะถิ่นผสมผสานสมุนไพรและการนวดแบบแพทย์แผนไทยซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีอาชีพมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ได้มอบสวัสดิการและความช่วยเหลืออาทิมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยจำนวน20รายมอบเงินอุดหนุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน18ครัวเรือนและมอบเงินอุดหนุนเพื่อขจัดอุปสรรคในการดำรงชีพพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน17ครัวเรือน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามความร่วมมือยกระดับเมืองสู่ศูนย์กลางธุรกิจและจัดประชุมระดับสากลเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาเมืองไมซ์ของประเทศไทยเพื่อเป็นพันธสัญญาในการบูรณาการงบประมาณทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติว่าประเทศไทยมีความเป็นมืออาชีพในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์โลกโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างบรรยากาศที่ดีในจังหวัดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงยกระดับขีดความสามารถของเมืองสู่มาตรฐานสากลซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการที่สร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนทั้งนี้อุตสาหกรรมไม้มีบทบาทในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศโดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างรายได้ใหม่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนผ่านเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็น Creative and Business Hubที่มีเอกลักษณ์และมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความโดดเด่นและพร้อมที่จะเชื่อมโยงโอกาสจากนักลงทุนระดับโลกลงไปถึงวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนการจัดงานเชียงใหม่พลาย2026ยกระดับการจัดงานเทศกาลสู่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: ที่ห้องประชุม4ชั้น4ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานผู้จัดงานเชียงใหม่พลายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนประชุมขับเคลื่อนการจัดงานเชียงใหม่พลาย2026เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาลสู่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างประสบการณ์และความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวโดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจะเริ่มมีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2569ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักซึ่งจะมีการจัดตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงานจัดงานวิ่งรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และผลักดันพ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทยภายใต้แนวคิด Run for Recognition วิ่งเพื่อการรับรองตัวตนซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายแต่คือการใช้พื้นที่สาธารณะของเมืองเป็นเวทีสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์ได้ออกมามองเห็นและถูกมองเห็นอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ในวันที่24พฤษภาคม2569ยังมีกิจกรรมขบวนพาเหรดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียมทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดงานเชียงใหม่พลาย2569และร่างการมอบหมายภารกิจของคณะกรรมการจัดงานเชียงใหม่พลาย2569เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับการประเมินเมืองปี2570เชื่อมโยงมรดกทางภูมิปัญญาเข้ากับนวัตกรรมสร้างสรรค์และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานยกระดับไมซิตี้สู่มาตรฐานโลกเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซิตี้ประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะครบรอบการต่ออายุการรับรองมาตรฐานทุก5ปีโดยที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้บูรณาการข้อมูลเมืองในทุกมิติผ่าน8ด้านยุทธศาสตร์32ตัวชี้วัดเช่นการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงานการสนับสนุนไม้จากเมืองที่พักและสถานที่จัดงานมาตรฐานสากลความปลอดภัยและภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเมืองความเสี่ยงและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นต้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินเมืองไมซิตี้รวม7คณะทำงานเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบดิจิทัลที่เน้นความโปร่งใสและถูกต้องของข้อมูลโดยมุ่งเป้าสู่มาตรฐาน Global Benchmarking และการเป็น Global Association Hub ภายในปี2036พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซิตี้ซัมมิต2027ในปี2570ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพไม้ภาคเหนือสู่ระดับนานาชาติทั้งนี้อุตสาหกรรมไม้ถือเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่นำคนเข้าสู่เมืองและจะสามารถนำอนาคตมาสู่ประชาชนผ่านการสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของเมืองภายใต้วิสัยทัศน์The Soul of Lana, The Process of the World ซึ่งเชื่อมโยงมรดกทางภูมิปัญญาเข้ากับนวัตกรรมสร้างสรรค์และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งการประเมินไมซิตี้นอกจากจะเป็นการขอรับรองสถานะแล้วยังเป็นกระบวนการยกระดับเมืองสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่จะสร้างประโยชน์ต่อเมืองตามมาอีกหลายด้านเพื่อสร้างให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ให้ความสุขและโอกาสแก่ทุกคนอย่างยั่งยืน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับการประเมินมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับการประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกสำหรับสถานที่ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เข้ารับการประเมินเป็นมรดกโลกประกอบด้วยวัดทั้ง7แห่งกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความพร้อมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สามารถนำเสนออัตลักษณ์และคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ใกล้เคียงที่สุดขณะนี้การดำเนินงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งทุกภาคส่วนจะเร่งรัดการดำเนินการทุกด้านให้แล้วเสร็จทันก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน2569สำหรับการประเมินครั้งนี้ถือเป็นรอบสุดท้ายของปี2569ทั้งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยในการนำเสนอเมืองเชียงใหม่เข้าสู่การพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินในอนาคตพร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและเตรียมความพร้อมรับการประเมินครั้งนี้โดยจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงถึงพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ในการก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมมาตรการเชิงรุกรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมุ่งเน้นทำที่ให้น้ำอยู่ทำทางให้น้ำไปเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมมาตรการเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำมุ่งเน้นทำที่ให้น้ำอยู่ทำทางให้น้ำไปเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านการดำเนินมาตรการเชิงรุกที่ได้ดำเนินการประกอบด้วยการขุดลอกลำน้ำปิงระยะทางกว่า41กิโลเมตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหลากและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งเข้าสู่เขตเมืองปรับปรุงโครงสร้างทางน้ำหรือถอนฝายจำนวน3แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำบริหารจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำกำจัดวัชพืชและเศษขยะในลำคลองอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า216สถานีและสถานีโทรมา17สถานีพร้อมติดตั้งกล้อง AI และระบบวัดระดับน้ำอัตโนมัติในจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานสำคัญ6จุดและพื้นที่เศรษฐกิจอีก9จุดเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์และจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว44แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 116,504 คนทั้งนี้การเตรียมการเผชิญเหตุจังหวัดได้กำหนดแผนปฏิบัติการตามระดับความรุนแรงโดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์แบบบูรณาการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกรณีสถานการณ์เฝ้าระวังสีเหลืองจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม JIC เป็นแหล่งข้อมูลกลางพร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและกรณีสถานการณ์วิกฤตสีแดงจะดำเนินการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงพยาบาลสนามบินและเส้นทางคมนาคมหลักพร้อมจัดตั้งศูนย์อพยพและทีมกู้ภัยรวมถึงสนับสนุนอาหารวันละ3มื้อและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนการฟื้นฟูจังหวัดได้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุเพื่อเร่งคืนสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยดำเนินโครงการบิ๊กคลีนนิ่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดพื้นที่และเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
1: ปภ.เชียงใหม่แจ้งเตือนทุกภาคส่วนเตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคม2569เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
0: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง10พฤษภาคม2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงดังกล่าวโดยให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีและขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารระดับจังหวัดปี2569ถึง2575เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
0: ที่ห้องประชุม3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เชียงใหม่เป็นต้นแบบด้านการจัดการอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระยะยาวทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญใน2ประเด็นได้แก่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านเกษตรและอาหารพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งเน้นการกำหนดโครงการสำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการอาหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจุดแข็งของจังหวัดอย่างยั่งยืนและการรายงานสถานการณ์เกษตรและอาหารปัจจุบันมีการวิเคราะห์ข้อมูลจริงในพื้นที่ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่ความมั่นคงอาหารคุณภาพและความปลอดภัยโภชนาการและเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตรเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตามบริบทพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการตลาดเกษตรกรมุ่งเน้นการปั้นเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพควบคู่กับการรักษามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภคผลิตเองขายเองมั่นใจได้เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
0: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการและสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เร่งขับเคลื่อนตลาดเกษตรกรมุ่งเน้นการปั้นเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพควบคู่กับการรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคผลิตเองขายเองมั่นใจได้ซึ่งตลาดเกษตรกรคือโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การส่งเสริมการผลิตแต่เป้าหมายคือการเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการตลาดได้ด้วยตนเองโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ดยมีแนวทางการบริหารจัดการตลาด4ด้านสำคัญเพื่อให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงประกอบด้วยผู้จำหน่ายต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยต้องแสดงเอกสารยืนยันตนณจุดจำหน่ายอย่างชัดเจนสินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเช่น GAP หรือเกษตรอินทรีย์ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจะมีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตอย่างสม่ำเสมอสินค้าทุกรายการต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตต้นทางได้เพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและเน้นการจัดการด้านสุขาภิบาลอุปกรณ์การค้าต้องสะอาดเป็นระเบียบตามมาตรฐานตลาดนัดหน้าซื้อของสาธารณสุขจังหวัดทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้ตลาดเกษตรกรเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพส่งตรงจากมือเกษตรกรอย่างแท้จริง
1: บ้านสารฝันปันสุขต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมยกระดับโลกยกระดับโกโก้ไทยสู่มาตรฐานสากลเตรียมโชว์ศักยภาพในงานไทเฟก2026เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของบ้านสารฝันปันสุขตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โมเดลความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนและเกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งมีจุดเด่นในการแปรรูปโกโก้และกาแฟคุณภาพสูงด้านนายอักษรสิริปวีณกุลผู้ดำเนินกิจกรรมให้ข้อมูลการดำเนินงานของบ้านสารฝันปันสุขซึ่งดำเนินงานภายใต้มูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคงด้านอาชีพโดยใช้เกษตรกรรมเป็นรากฐานเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำคือการผลิตที่รัดกุมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปลายน้ำคือการแปรรูปและการตลาดปัจจุบันได้ยกระดับจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเต็มตัวจุดเด่นของโครงการคือการนำวัตถุดิบที่มีศักยภาพจากพื้นที่ต่างๆเช่นโกโก้และกาแฟจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาผ่านกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัยจนได้รับมาตรฐานระดับสากลได้แก่อย.มาตรฐานฮาลาลมาตรฐานการควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตอาหารในด้านการตลาดบ้านสารฝันปันสุขได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญในการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงและจำหน่ายในงานไทเฟกAnuka Asia 2026 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 ที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีเพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้บ้านสารฝันปันสุขยังทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตโกโก้ครบวงจรและเป็นจุดรวบรวมผลผลิตเพื่อกระจายรายได้สู่เกษตรกรในเครือข่ายอย่างเป็นธรรมสนใจเยี่ยมชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0864308549
1: พาณิชย์เชียงใหม่เผย5แนวทางบริหารผลผลิตมะม่วงคาดการราคามีแนวโน้มดีขึ้นเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด5แนวทางหลักในการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสำหรับมะม่วงได้เชื่อมโยงตลาดภายในประเทศร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับพรีออเดอร์ผ่านเครือข่ายทั่วประเทศโดยใช้กลไกตระก้าสินค้าของกรมการค้าภายในขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะการเจรจาการค้ากับเครือข่ายประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือด้านราคาและปริมาณส่งออกกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายพาณิชย์ทั่วประเทศและระบบม็อกโคเพื่อนำสินค้าออกนอกแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคในพื้นที่อื่น บูรณาการร่วมกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่เช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและบิ๊กซีในการรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรไปจำหน่ายรวมถึงเชื่อมโยงกับโครงการไทยช่วยไทยและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยประสานโรงงานแปรรูปผลไม้และผลไม้แช่แข็งในจังหวัดเพชรบูรณ์รองรับมะม่วงน้ำดอกไม้ประมาณ 3,000 ตันเพื่อนำไปแปรรูปและส่งออกเช่นผลิตภัณฑ์มะม่วงชุบช็อกโกแลตส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศอื่นๆโดยคาดการว่าทั้ง5แนวทางจะสามารถรองรับผลผลิตได้ตามแผนที่วางไว้และช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพหากสถานการณ์ตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมและช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพหากสถานการณ์ตลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมและพิจารณาเสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดในช่วงผลผลิตออกสูงสุดต่อไปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ข้าวนาปรังมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 155,748 ไร่คาดการผลผลิตรวมประมาณ 126,694 ตันโดยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมด้านมะม่วงมีผลผลิตรวมกว่า 69,719 ตันออกสู่ตลาดช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปัจจุบันมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ5และมีแนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านลิ้นจี่คาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหนุนเกษตรกรหยุดเผาสร้างรายได้ยั่งยืนเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยทั้งรายได้และสิ่งแวดล้อมในโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษใบไม้คือใบตองตึงหรือใบของต้นพลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากขยะสู่งานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอแม่ริมเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้เป็นภาชนะรักโลกโล่รางวัลสมุดจดบันทึกป้ายตราสัญลักษณ์นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา PM 2.5 และตลาดสีเขียวการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยใหลมหายใจของเราสะอาดขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระยะ5ปีมุ่งเน้นน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งแก้ไขปัญหาครบทุกมิติเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดในระยะ5ปีให้ครอบคลุมทุกมิติและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรมครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในอนาคตทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืนภายใต้แผนงานน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งในพื้นที่10จังหวัดภาคเหนือ
1: กรมชลประทานดำเนินการสำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำแม่วางมุ่งหวังแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมอำเภอแม่วางสันป่าตองและอำเภอดอยลอเร่งปิดงานสำรวจออกแบบเดือนกรกฎาคมนี้คาดการเริ่มก่อสร้างได้เร็วสุดปี2574เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นายพิเชษรัตนประสาทกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนอ่างเก็บน้ำมีความจุที่ระดับเก็บกักปกติประมาณ25ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 48,780 ไร่โดยส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของฝายเดิม11ฝายจำนวน 38,030 ไร่ครอบคลุมพื้นที่3อำเภอ11ตำบลได้แก่อำเภอแม่วางสันป่าตองและอำเภอดอยหล่ออีกทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้การออกแบบมีข้อกำหนดให้มีการคำนวณให้ตัวเขื่อนมีความสามารถต้านแรงแผ่นดินไหวในระดับสูงของพื้นที่ซึ่งภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ต้านแรงแผ่นดินไหวสูงสุดที่7แมกนิจูดการคำนวณต้านแผ่นดินไหวของอ่างเก็บน้ำแม่วางก็เช่นกันได้คำนวณการก่อสร้างที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวไว้ที่7แมกนิจูดสำหรับงานสำรวจและออกแบบโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่11เมษายน2568มีระยะเวลาดำเนินงาน450วันและจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่4กรกฎาคม2569โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงานจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การออกแบบโครงการมีความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นงานสำรวจออกแบบซึ่งจะได้แบบก่อสร้างมูลค่างานก็จะเข้าสู่กระบวนการการของบประมาณการก่อสร้างซึ่งต้องผ่านคณะรัฐมนตรีและงานที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือการเพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างออกจากทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอสมควรคาดการว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วที่สุดปี2574
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่1ปี2569ปรับลดจากไตรมาสก่อนหลังสิ้นสุดการกระตุ้นการบริโภคเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นายณัฐลุมพิกานนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่1ปี2569ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นการบริโภคประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการขาดแคลนน้ำมันกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายไตรมาสทำให้ภาคการท่องเที่ยวหดตัวเล็กน้อยตามความต้องการท่องเที่ยวที่ลดลงมากในช่วงปลายไตรมาสจากผลของสถานการณ์ในตะวันออกกลางและปัญหาฝุ่นควันขณะที่ช่วงต้นไตรมาสจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติขยายตัวได้ดีการบริโภคปรับลดลงมากจากการใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหลังหมดมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐประกอบกับกำลังซื้อยังอ่อนแอหมวดยานยนต์หดตัวในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.0รวมทั้งหมวดบริการลดลงด้านรายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่องตามราคาพืชสำคัญที่ลดลงทั้งราคาอ้อยขั้นต้นที่ลดลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลกจากผลผลิตโลกเพิ่มขึ้นและราคาข้าวเปลือกเจ้าหดตัวตามความต้องการส่งออกที่ลดลงการจ้างงานปรับลดลงสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33ลดลงในจังหวัดสำคัญทั้งเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์พิษณุโลกและการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงจากรายจ่ายประจำที่หดตัวในหมวดเงินอุดหนุนขณะที่รายจ่ายลงทุนยังขยายตัว ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากการผลิตน้ำตาลตามวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม Data Center สมาร์ทโฟนและรถยนต์และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569คาดว่าหดตัวจากไตรมาสก่อนจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันการบริโภคทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายขณะที่ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการท่องเที่ยวลดลงรายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่องจากด้านราคาการผลิตลดลงเล็กน้อยโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ลดลงขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงโดยยังคงติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาพลังงานรายได้เกษตรกรและการจ้างงานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐต่อเนื่อง
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานเราตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: นายณัฐลุมพิกานนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเปิดเผยถึงโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการเงินจัดโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อให้ลูกหนี้รายย่อยของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่มีภาระหนี้ NPL รวมทุกผู้ให้บริการทางการเงินและทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายให้สามารถกลับมาเริ่มต้นทางการเงินใหม่ได้อีกครั้งซึ่งลูกหนี้สามารถเลือกมาตรการที่ต้องการได้ดังนี้จ่ายปิดจบหนี้โดยจ่ายชำระหนี้บางส่วนเพื่อปิดจบหนี้ในทันทีและได้รับส่วนลดเงินต้น 50% หรือผ่อนชำระเป็นงวดสูงสุดไม่เกิน3ปีถึง31ธันวาคม2571และได้รับส่วนลดเงินต้น 30% โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างเข้าร่วมโครงการลูกหนี้สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนได้ที่www.bot.or.th/createdebt หรือติดต่อสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทย1213หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด1443กด6หรือคอลเซ็นเตอร์ของสถาบันการเงินเจ้าหนี้นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือผู้ให้บริการสินเชื่อทั้งธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยช่วยเหลือลูกหนี้เดิมเช่นลดค่างวดจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยหรือตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยซึ่งครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทเติมเงินใหม่ให้ SME ภายใต้หลักการมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องหรือ SME Secure Path ซึ่งผ่อนปรนการพิจารณาสินเชื่อเป็นการชั่วคราวผ่านการประเมินจากมูลค่าหลักประกันเช่นที่ดินหรืออาคารควบคู่กับกระแสเงินสดของลูกหนี้หากต้องการรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ให้บริการหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย1213
1: กรมทางหลวงจัดเวทีสรุปการศึกษาโครงการแก้ไขปัญหาจราจรทางหลวงหมายเลข121แยกสันขยอมถึงแยกลิขิตชีวันพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนรอบสุดท้ายเตรียมเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างคาดเปิดใช้งานได้ในปี2572เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
0: ที่หอประชุมเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่กรมทางหลวงได้จัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข121ช่วงจุดตัดทางแยกทล1367แยกสันขยอมและจุดตัดทางแยกทล1001แยกลิขิตชีวันซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของกรมทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจุดตัดสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยได้มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ถนนทางหลวงหมายเลข121 ช่วงจุดตัดทางแยกทล1367แยกสันคยอมและจุดตัดทางแยกทล1001แยกลิขิตชีวันซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดปัญหาการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่องโดยมีนายนพดลสุรสังวาลในอำเภอสันทรายพร้อมด้วยนายสิทธาลิศปรีดานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ร่วมเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้กรมทางหลวงได้จัดให้มีการประชุมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั้งหมด4ครั้งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศโครงการการนำเสนอรูปแบบทางเลือกการสรุปผลการคัดเลือกของทางเลือกและการหารือมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการในทุกมิติทางด้านวิศวกรรมการจราจรและขนส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมลดผลกระทบรอบด้านและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานทั้งนี้ข้อมูลการศึกษาทั้งหมดจะถูกนำเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาดำเนินโครงการในขั้นตอนก่อสร้างคาดการว่าโครงการปรับปรุงทางแยกทั้ง2แห่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีพุทธศักราช2572ซึ่งจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: กกต.เชียงใหม่ย้ำผู้สมัครส.ส.ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ให้แล้วเสร็จ11พฤษภาคม2569วันสุดท้ายของการยื่นบัญชีหากไม่ยื่นหรือยื่นเท็จมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีถึง10ปีเราไปตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
0: นายนพดลสุยะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมืองต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน90วันนับจากวันเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569จำนวน107คนขณะที่จากข้อมูลณวันที่30เมษายน2569มีผู้สมัครส.ส.ที่ได้ยื่นบัญชีต่อกกต.เชียงใหม่แล้วจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ 46.73 และผู้สมัครส.ส.ที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีจำนวน57คนคิดเป็นร้อยละ 53.27 ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัครส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยหลายคนทั้งนี้วันสุดท้ายที่ครบ90วันตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการจึงให้นับวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งอยากเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครส.ส.ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหากไม่ยื่นตามเวลาที่กำหนดจะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีหรือหากยื่นบัญชีเป็นเท็จจะมีโทษจำคุก 1-5 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปี
1: สคร.1เชียงใหม่เตือนฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังส่งผลให้เกิด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกหอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง
3: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและตุรกีหารือเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ธีรพัฒน์ปรือทองประเดิมประตูแรกการแข่งขันเมจิยาสุดะ J2 J3 ช่วยให้ฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรชนะโอมิยะอาดิจา4-3ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลประชุมอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกโดยไทยพร้อมสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะ